ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand แปลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456800

คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงคลอได้ที่ Facebook BP Radio Westคุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
3: เรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มยูวิวดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม
1: ่เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณ

0: อัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สวัสดีครับผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายโมงนะฮะกับดีเจวินจิตทันนะครับที่ BP Radio นะครับสวัสดีวันนี้ครับวันนี้ตรงกับวันนี้ตรงกับวันอังคาร21นะครับเดือนกรกฎนะครับ2569นั่นเองนะครับได้เวลามาทักทายกันแล้วสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี่เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับช่วงเที่ยงได้เวลามาทักทายมาเสียหายกันได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่อากาศหลายจังหวัดร้อนใช่ไหมฮะแต่ที่เชียงใหม่เหมือนเดิมฮะยังครึ้มเหมือนเดิมแล้วก็มีฝนตกโปรยๆข้างนอกนะฮะที่ภาคเหนือนะครับวันนี้ที่ภาคเหนือหลายจังหวัดมีฝนตกกันบ้างเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่มีห้องสอนตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะฮะมีหลายจังหวัดทีเดียวที่ตั้งแต่ช่วงสายๆช่วงเช้าเนี่ยมีฝนฟ้าลงมาในใครอยู่จังหวัดไหนโซนภาคเหนือรายงานด้วยนะครับว่าฝนฟ้าเป็นไงบ้างแจ้งให้ดีจะทราบหน่อยนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ในเมืองเนี่ยกำลังลงเม็ดมาปกแป๊กแป๊กนะฮะปล่อยๆเบาๆก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็ตกปล่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่าที่เยอะนะจะเป็นโซนภาคเหนือตอนล่างนะโดยเฉพาะโซนของพิษณุโลกตั้งแต่นี้แล้วกันตั้งแต่อุดลำปางลงไปอะลำปางอุตรดิตถ์นะฮะสุโขทัยพิษณุโลกนะฮะกำแพงเพชรพิจิตรนะฮะลงไปถึงจังหวัดตากนครสวรรค์นะฮะลากไปฝั่งเพชรบูรณ์ไปถึงโน่นนะฮะชุมแพนะฮะเข้าสู่ขอนเกือบยังไม่ถึงขอนแก่นอันนี้ก็คือจะมาอยู่แถวๆนครสวรรค์นะครับไม่ถึงอุทัยธานีต้องถามพี่อั๋นดีกว่าอุทัยธานีเป็นไงบ้างเกือบอุทัยแล้วเหมือนกันนะเกือบอุทัยชัยนาทแล้วเหมือนกันนะฮะนครสวรรค์ละนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะกับบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับส่วนจังหวัดอื่นไม่มีฝนนะอากาศปกตินะครับมีหาดใหญ่ที่กำลังตกอยู่กรุงเทพไม่มีนะครับนะฮะอุดรธานีตกอยู่นะฮะเวียงจันทร์ตกอยู่นะครับอยู่กับ True D-Tag เช่นเคยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้กับ True D-Tag นะฮะซิมเบอร์สวยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกได้จาก True แล้วก็ D-Tag กันได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ครับทานครบ 1,200 รับไปเลยร่ม1คันนะฮะร่ม1คันเลยจากยำปูม้ารวมไปถึงร้านเจ้ายาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยเสิร์ฟอาหารอร่อยกันได้ที่ร้านเจ้ายาวข้าวต้มบัตรเดียวเช่นเคยจ้านะครับทักทายทางแชทนะครับพิสิทธิ์114บอกว่าขอเพลง AI ครับโอ้ใจเอ๋ยครับ Soft Rock Style AI นะครับช่างหลองชัยนาทสวัสดีครับวันนี้พี่ช่างหลองส่งภาพน้องเหมียวมาแต่ว่าน้องเหมียวเพิ่งคลอดใหม่แต่แม่เขาเสียชีวิตนะฮะน้องแมว1ตัวตายไปหลังจากที่คลอดเหมียวได้เหมียวมีกี่ตัวนะ1 2 3 4 5ตัวเหรอฮะคลอดปุ๊บสักพักนึงแม่ตกเลือดตายเลยเสียชีวิตเลยนะก็เลยวันนี้เอาร่างของแม่ไปฝังน่าเสียใจจังเลยต่อไปก็ต้องพี่ก็ต้องเลี้ยงเจ้าลูกแล้วนะคลอดปั๊บตายเลยนะใครมีแมวก็ดูแลกันดีๆกันละกันนะจ๊ะบางครั้งบางทีมันเจ็บปวดเนาะนะฮะพิวดี้พลังกูลสวัสดีครับทักทายนะฮะลำปางฝนตกตลอดเลยครับแล้วเชียงใหม่เป็นไงบ้างเชียงใหม่มันปอบแปรพี่จะไม่เยอะเหมือนลำปางนะฮะขอเพลงคิดถึงแต่เธอของวิตามินเอแล้วกันนะฮะเสียหายเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่ทองบานะฮะทักทายครับขอเพลงความทรงจำในลมหายใจนะฮะทักทายนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าคิดถึงบ้านจรัญมโนเพชรหน่อยครับจรัญมโนเพชรนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายตอนบ่ายกันแปลกๆครับดีเจทักทาย FC ด้วยขอเพลงซ่าสันสันมันๆหนึ่งเพลงกันละกันนะครับแล้วก็พี่คำล่าพาเพลินบอกว่าเชียงรายแม่จันก็ตกปล่อยๆครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดทั้งวันเลยเหมือนเดียวกันฮะภาคเหนือเป็นหมดเลยลากยาวไปเลยนะฮะพี่โอ๋ณัฐพลบอกว่าโอ๋ขอเพลงวัดใจครับThank you ฮะอิจฉาเนาะฝนตกพี่อู๋อยู่จังหวัดไหนนะบางใหญ่นนทบุรีนะครับเอ๊ะใช่ไหมอยู่ที่ไหนครับพี่อู๋นนทบุรีใช่ไหมครับโอ้จากโอ๋นนทบุรีเนาะนะครับบอกว่าอิจฉาอากาศเย็นทางกูภาคกลางแดดออกเหรอฮะร้อนไหมเยอะไหมฮะพี่จุ่มระยองวัดดีเจครับร้อนมากโอ้อากาศแตกต่างกันมากพี่เหมือนอยู่คนละประเทศเลยนะฮะพี่ฉุบนะครับส่งภาพให้ดูนะฮะเป็นโรงกลั่นน้ำมันนะที่ระยองนะฮะเป็นแท้งน้ำแท้งน้ำมันนะฮะฟ้าใสใสแบบใสใสเลยอ่ะไม่มีเมฆเลยอ่ะเป็นริ้วๆไกลๆนะครับปีกนกนะครับนะขอเพลงเก่าๆมันๆสักเพลงนะครับขอเพลงกากินั่งนะกากินั่งอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่จุ่มนะครับต้นแอปโฟนบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจหางดงไปปล่อยครับหางดงนะฮะบ้านถวายวันนี้ฝากเพลงเข้ามาด้วยครับ1เพลงเคลียร์ไม่จบของวงคาราเมลนะฮะได้ครับจะเปิดให้ฟังสับต้นแอปโฟนนะครับแล้วก็
พี่สติกเกอร์คิงดอมด้วยนะฮะสวัสดีครับดีเจวินอุตรดิตถ์อำเภอลับแลกำลังตกเลยครับวันนี้ขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างกันเข้ากับบรรยากาศใช่เลยพี่ทางเหนือนี่อากาศเย็นสบายเนาะอุตรดิตถ์นี่จะเป็นเหนือค่อนไปทางอีสานเนาะจะไปทางฝั่งโน้นละแต่ก็ยังเป็นเหนืออยู่นะฮะพี่เกมเรซซิ่งสวัสดีครับฟังทุกๆวันครับแต่ไม่ได้ทักนะทีเจได้เลยพี่ฟังทุกวันแต่อาจจะไม่ทักทายก็เซย์ฮายมาได้ถ้าว่างก็กดมานะฮะพี่บอกว่าทีเจครับเพื่อนแมวมาไว้อะไรเต็มเลยใช่พี่หลองก็ส่งภาพมาว่าเพื่อนแมวมาไว้อะไรเต็มเลยทีเดียวนะฮะเขาคงตกใจเนาะนะฮะวันนี้พี่โออยู่ที่โลตัสบางกะปิชั้นลอยครับวันนี้ไปทานข้าวอยู่โอ้น่ากินจังเลยนะฮะที่โลตัสนะฮะกระเพราไก่ใส่ไข่หมูฮาลาลมีเครื่องหมายฮาลาลสวมฮิญาบด้วยนะครับผ้าคลุมอิสลามดีเจครับขอเพลงไม่มีใครยอมของพี่สัมผัสพี่ทัชนะฮะนตะโกทุ่งนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะอ่าฮะเดี๋ยวไล่ดูก่อนนะครับเดี๋ยวนะมีพี่โอ๋ว่าใช่ครับดีเจนนทบุรีนะครับแล้วก็ยังมีลุงแป๊ะนะครับลุงแป๊ะมาไววันนี้ทักทายยามบ่ายฝนโปรยที่แม่แตงครับ 40% ของพื้นที่ขอเพลงข้าวทานข้าวกันหน่อยทานข้าวกันใหม่สิของตองพัคธรใหม่วันนี้ไปงานอะไรมาลุงแป๊ะไปวันเสาร์ไปแอวงานเกษตรเชียงใหม่ที่อบจมาครับดีเจเกษตรมีนิดเดียวส่วนมากมีแต่ร้านขายของส่วนมากก็เปิดบูธขายของพี่ก็คือต้องการรายได้เนาะพูดตามตรงเกษตรก็ถือเป็นชื่อเหมือนเมื่อก่อนนะดีเจว่าไปเที่ยวงานลำไยไม่เห็นลำไยสักเม็ดนะฮะลำไยอยู่ประมาณสัก 2-3 ร้านที่เหลือเป็นร้านขายของผัดไทยนะฮะลูกชิ้นนะเต็มทีเดียวว่าเป็นไรถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะงานเกษตรเชียงใหม่นะฮะก็จัดงานขึ้นนะครับก็ถือว่าก็ต้องการตังค์อ่ะเนาะอบจ.เชียงใหม่นะครับ19ที่ผ่านมานี้นะฮะนะครับเอาละฮะทักทายกันมาในช่วงเวลานี้นะครับพี่คำล่าบอกว่าดีเจครับขอเพลงซากคนของ Clash ด้วยครับซากคนของ Clash นะฮะทักทายอเมรอบบ่ายจ้าวันนี้ขอเพลงเกาหลี1เพลงนะฮะ Dancing in the Rain นะครับนะมิสเคียนใช่ไหมฮะเป็นเพลง AI เหรอฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันนะจ๊ะที่ขอไปจากอเมด้วยนะฮะจอยอาเกนกับพี่สุภัทมาแล้วจ้ะโอ้โหพี่สุภัทวันนี้มากับช่างอันนี้ช่างอะไรนะฮะพี่สุภัทฝากทักทายเดี๋ยวขอซูมดูพี่สุภัทก่อนอันนี้หมวกอะไรพี่สุภัทเนี่ยอันนี้หมวกทาสีแล้วฮะโอ้เนื่องว่าออกซิเจนเอาไว้ดำน้ำนะพี่สุภัทนะพี่สุภัทกำลังทาสีบ้านที่พักอยู่ฮะโอ้โหแล้วตัวนี้ช่วงหลังนี่เป็นช่างนะเป็นช่างทาสีนะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะทักทายกันมานะพี่สุภัทนะนะครับทำอะไรกันอยู่บ้างเซย์ไฮกันได้กันละกันนะฮะมาจะทาสีจะทำงานบ้านนะฮะทักทายกันละกันนะฮะช่วงนี้จอยอเกนกับพี่สุภัทเขากำลังลดน้ำหนักอยู่พี่สุภัทก็ผอมลงนะฮะจอยก็เบาบางลงเหมือนกันเนาะผอมลงนะต้องเรียกว่าปรับเมนูอาหารใหม่นะฮะนะครับทักทายพี่เพชร PN Water ด้วยกันละกันครับทักทายตอนบ่ายครับฝนโปรยครับดีเจขอเพลงเก็บไว้นานๆของเสือธนพลด้วยครับนะทางภาคเหนืออากาศเย็นสบายครับวันนี้เซย์ไฮกันมาหลายจังหวัดแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกที่อากาศร้อนนะฮะแล้วก็ภาคใต้ด้วยเนาะทางอีสานด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราเปิดเพลงกันก่อนมาเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวดีเจขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนเข้ามากันเยอะแยะมากมายหลายเพลงทีเดียววันนี้จะขับรถกันอยู่จัดอยู่ที่บ้านจะทำกับข้าวนะฮะอยู่ออฟฟิศนะฮะเย็บพงเย็บผ้าต่างๆทักทายกันได้นี่พี่โอเคยฟังเวอร์ชันนี้ไหมเพลงนี้นะฮะสวัสดีพี่ชาตรีพี่หอด้วย

0: โบกี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เป็นเวอร์ชันของโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็พี่โอมค็อกเทลด้วยโอ้ใจเอ๋ยทำไมใจไม่หลาบจำโอ้ใจเอ๋ยนะฮะแม่ทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงแรกเราเปิดเพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับจะทำอะไรกันอยู่บ้างเซย์ไฮกันมาพี่หออยากฟังเพลงโทษที่รักของน้านาด้วยพี่จาตรีตอนนี้อยู่ที่อำเภอฮอดนะฮะอำเภอฮอดสายใต้เชียงใหม่บอกว่าฝนกำลังตกนะครับดีเจ

ย่างนี้นะครับนายเวอร์ชัน AI ร้องเอาไว้นะครับส่งมาทักทายช่างเป้ด้วยนะครับสุโขทัยบอกว่ามีฝนตกเล็กน้อยครับทำให้หิวน้ำลำไยมากเลยครับดีเจไหนฝนตกที่ไหนหิวน้ำลำไยหรือเปล่าส่งบรรยากาศมานะครับเนาะพี่น้ำเหนือเขื่อนแม่กวงทักทายครับเขื่อนแม่กวงวันนี้อากาศครึ้มนะฮะฟ้าครึ้มทีเดียวขอเพลงปลายแถวด้วยและพี่ต๋องสวัสดีด้วยกันนะครับขอเพลง5 นาทีของเสกด้วย

อีกหนึ่งเพลงไบโพล่านะครับที่อูโน่เหล่าทองร้องเอาไว้นะฮะทักทายพี่ทวิสกี้ด้วยกันพี่ทวิสกี้มาแล้วนะครับนะฮะพี่ทวิสกี้นะครับอูโน่เหล่าทองนะฮะพี่โอเนาะ

0: าแล้วครับทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่จบไปนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้ตั้งเอาไว้โทษที่รักของน้านานะฮะอันหนึ่งเพลงช้าๆฟังสบายๆนะครับตอนนักข่าวสดช่วงบ่าย2ยังเป็นทางการในช่วงนี้กับ DJ วินิจทันที่ VP Radio นะครับกับวันนี้แค่วันอังคารสีชมพู21เดือนกรกฎนะครับ2569นะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายที่หลายจังหวัดส่วนภาคกลางภาคอีสานอากาศร้อนแดดสว่างสวยๆเย็นๆร้อนๆนะฮะเย็นในห้องแอร์นะฮะร้อนข้างนอกนะฮะแต่ในขณะที่ภาคเหนืออากาศเย็นสบายครับเพราะไม่มีฝนตกในหลายจังหวัดทีเดียวตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนถึงตอนล่างเลยเดียวเกือบๆถึงนครวันที่เดียวนะฮะอุทัยธานีนะฮะส่วนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็ยังคงอากาศปกติแดดร้อนปกตินะครับลงมาทักทายกันไว้บ่ายนี้กันละกันคุณผู้ฟังจากบุญทริกด้วยที่กำลังลิงก์สัญญาณแล้ว TFM 90 MHz นะฮะทักทายเซฮายกันได้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเข้ารายการมาวันนี้มีหลายข้อความแล้วนะครับส่งเข้ามาทักทายกันบ่ายนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาอยู่นะครับตอนนี้พี่โออยู่ที่เดี๋ยวนี้ดาราชอบทำตลาดเรียนแบบอ้ําอ๋อกิจกรรมใช่ไหมฮะหาเงินพี่หาเงินหาเงินนะพี่ตอนนี้อยู่ในห้างอยู่นะครับไปเดินชิลๆในห้างสรรพสินค้าอยู่นะครับแถวโลตัสนะครับโลตัสบางกะปินะก็เสียหายมาได้ก็แล้วกันนะครับวันนี้เช่นเคยฮะอยู่กับ True Nitac เช่นเคยนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันครับในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้เลยนะครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
0: Go ได้มากกว่านะครับซิม Go Travel ซิม Go Travel คือซิมที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะจะเฉพาะคุณผู้ฟังที่ไปต่างประเทศนะแต่ถ้อยู่ในไทยก็ใช้ซิม True Dtac ปกติเลยนะฮะก็มีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกนะครับก็สามารถสมัครสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้หรือว่าใครมีซิม True อยู่แล้วจะสมัครโปรในต่างๆเนี่ยก็ลองเข้าไปที่ Facebook กลุ่มหรือว่าสอบถามที่ร้านใกล้บ้านคุณฟังก็ได้ว่าพี่ๆมีโปรของ True ที่แบบไม่จำกัดเมกแบบว่าเดือนละ 2-300 มั้ยมีมั้ยเงี้ยเขาจะแนะนำให้เองว่ามีโปรแพ็กเกจไหนทั้งซิม True แล้วก็ซิม Dtac นะไปถามที่ร้านมือถือใกล้บ้านคุณผู้ฟังก็ได้แล้วซิมเดิมก็ได้เปลี่ยนโปรแพ็กเกจเนาะก็จะมีเซลล์ที่เขาแนะนำให้อยู่นะครับแล้วก็ร้านยางปูม้าจัดยอดทานครบ 1,200 ช่วงนี้รับไปเลยร่มสวยๆนะครับ1คัน1อันเลยทีเดียวนะฮะจากยางปูม้าจัดยอดเฉพาะสาขาหลักนะเฉพาะสาขาที่7ยอดเชียงใหม่ส่วนสาขาที่เป็นแฟรนไชส์อื่นก็จะเป็นโปรที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทครับเติมเต็มความอร่อยทุกๆวันกับเมนูความอร่อยแฟนรายการหลายท่านหลายคนไปทานมาไม่ว่าจะเป็นพี่ป๋ารานนะครับพี่เดี๋ยวนะลืมชื่อไปแล้วหลายคนไปทานมาก็ส่งบรรยากาศมาว่านี่ไปทานแล้วนะดีเจอย่างเงี้ยนะฮะก็แวะไปใช้บริการได้เขาอยู่เชียงใหม่แวะไปนะร้านจะยาวครับอาหารอร่อยมากเมื่อก่อนเขาตั้งอยู่แยกกลางเวียงถนนคนเดินนะฮะแล้วตอนนี้ช่วงโควิดนะเนาะมันวุ่นวายก็เลยย้ายออกอยู่โน่นนะฮะที่แยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาใหม่ที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอันนี้2ชั้นใหญ่ๆเลยนะครับทั้ง2ที่ดูแลคุณกับความอร่อยทุกวันกับร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทครับนะสวัสดีช่างบอยพัทลุงครับมาแล้วจ้าช่างฟอร์ดมาด้าพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการวันนี้ส่งภาพมาขอเพลงวันนาสักเพลงนึงครับวันนาล่ะฮะวันนาหรือแว่นใหญ่ส่งภาพมารถ1คันนะฮะกับช่างกำลังจอดอยู่ที่เขาเจียกนี่นะฮะอันนี้ทีมงานเหรอพี่นี่สองหนุ่มยืนอยู่นะฮะที่เขาเจียกนะฮะส่งบรรยากาศมานะครับทำอะไรกันอยู่บ้างทักทายกันได้บ่ายนี้นะครับพี่ต้นคุงบ่าวลำพูนมาแล้วครับแต่ว่าอยู่ที่อิสราเอลนะฮะดีเจวินครับขอเพลงวันนี้เป็นวันดีๆสำหรับทุกๆคนนะครับสวัสดีด้วยขอเพลงไม่ต้องมีคำบรรยายแล้วกันนะพี่ต้นคุงบ่าวลำพูนอินอิสราเอลนะทักทายนะพี่แสวงชัยสวัสดีครับA minor เพอรักนะฮะปุยฝ้ายครับดีเจ A minor เพอรักอันนี้เป็นคอร์ดใช่ไหมแว่นใหญ่ครับดีเจดีไว้แล้วแว่นใหญ่นะฮะ แล้วก็พี่คุณนัทนะครับระยองบอกสวัสดีครับดีเจขอเพลงเสือของฮันนี่กันละกันนะฮะโอ้เพลงนี้สนุกดีนะออกไลน์มาเลยออกไลน์ให้เห็นนะเดี๋ยวรอก่อนนะฮะเอามาใครมาถึงแล้วเสียหายกันได้นะครับเมื่อคืนนอนหลับเฝ้าเพลงทั้งคืนเลยครับดีเจเมื่อคืนเปิด BP Radio ยันสว่างเลยใช่ไหมหลายๆคนเป็นแบบนี้นะเปิดในแอปทิ้งไว้แล้วก็หลับไปเลยช้ามาเพลงดังอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยอเมก็เหมือนกันอเมบอกว่าก่อนจะนอนดีเจวินอเมก็จะเปิด BP Radio วางไว้แล้วก็หลับไปเลย ก็ได้เหมือนกันนะมันจะมีเพลงช่วยกล่อมเนาะเหมือนมีคนเปิดเพลงให้ฟังทั้งคืนเลยนะฮะเปิด YouTube เดี๋ยวตกใจเสียงโฆษณาใช่มั้ยฮะเปิดออนไลน์เสียงเพลงมันจะรันไปเรื่อยๆนะทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็สามารถฟังได้ทางแอปพลิเคชันตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนะฮะพี่ต้าสวัสดีครับวันนี้ดื่มชาเขียวครับชื่นอกชื่นใจนี่อะไรพี่ต้าชาเขียวหรือชามะนาวหรือน้ำมะนาวหรือน้ำอะไรนะฮะแหมกลางวันดื่มชงดื่มชาดื่มน้ำหวานกลางคืนดื่มเบียร์ดื่มเหล้านะตาต้าตาต้านี่นะแหมอ่ะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงกันก่อนวันนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการไม่จะให้เล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องผีอยู่ไหมเล่าเรื่องข่าวสารทั่วไปเอาเรื่องผีเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้นะครับบ่ายโมงกับอีก16นาทีอยู่กับดีเจวินตรงนี้นะครับมาเคลียร์ไม่จบครับ

ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าเลยนะเคลียร์ไม่จบนะครับเคลียร์ไม่จบต้องเคลียร์กันให้จบก่อนเคลียร์รังแคเคลียร์ใจคลินิกเคลียร์แชมพูคลินิกยังมีขายอยู่ไหมมีเนาะใครเป็นคนมีรังแคบ้างเคลียร์ให้หมดนะฮะลืมทักพี่ณัฐพลแบบอุตส่าห์ทักตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะฮะส่งเพลงคอเลสเตอรอลเธอมาตั้งแต่เที่ยงครึ่งแล้วดีเจตอบไปก่อนลืมอ่านนะฮะนะขอเพลงละดีนะคอเลสเตอรอลเธอและกันดีเจนะฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังตั้งไว้แล้วนะครับเนาะนะพี่ต้าดีเจครับน้ำสีเขียวที่ส่งดูนั่นคือน้ำแอปเปิลโซดาครับโอ้นะฮะแอปเปิลโซดานะฮะต้าเขาระหว่างแอปเปิลโซดากับน้ำลำไยตอนเย็นอะไรอร่อยกว่ากันนะผสมกันได้ไหมแอปเปิลโซดาผสมช้างสิงห์ดีโอได้ไหมได้อยู่เนาะมันจะแปลกๆไหมรสชาตินะ ขอข่าวดราม่าเรื่องเงินเดือนต่ำกว่า500,000ไม่คุยหน่อยครับดีเจเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใน TikTok คือฮามาเดี๋ยวสักครู่จะมาอ่านให้ฟังเรื่องไลฟ์ฟังเรื่องกันละกันนะฮะเรื่องดราม่าข่าวต่างๆเรื่องข่าวดราม่านี่ก็จะมีเรื่อยๆหลายๆเรื่องราวเนาะอยากฟังเพลงเพื่อนริกเสียนะครับมันเป็นเพลง AI ใช่ไหมดีเจประมาณนั้นแหละพี่เดี๋ยวนี้ AI เนี่ยมันจะมีเพลงนี้ก็ทำแปลกๆเยอะมากพี่สุภัทนะแต่ว่ามันก็สนุกดีนะเอาเนื้อหามาทำอย่างเพลงนะข้อเข่าเสื่อมดีเจชอบเปิดนะสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้จะไปถึงไหนถึงการทั้งดื่มทั้งเที่ยวปัจจุบันนี้จะขยับตัวละทีในข้อเข่าเสื่อมนะอะไรเงี้ยนะ สวัสดีพี่ทิมนะครับสวัสดีครับดีเจจิตสัมผัสดีเจวินจิตสัมผัสนะฮะดีเจวินจิตสัมผัสเลยนะฮะโอ้โหจิตหลอนมากกว่าพี่หรือว่าจิตหลูก็ไม่แน่ใจนะฮะหลูไปว่าจิตเสียนะฮะต้องบำบัดนะฮะพี่เฟิร์สส่งอะไรมาพี่เฟิร์สนะฮะทักทายกันมาช่วงนี้ก็แล้วกันอุ๊ยอะไรอย่าพี่เฟิร์สส่งรูปอะไรมานะอ๋อคนนี้ใช่ไหมที่เขาดราม่าที่ว่านะ

ี๋ยวเราค่อยมาเล่าข่าวต่างๆกันเนาะเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวที่เชฟขออ่านเพลงก่อนไหมเดี๋ยวจะได้เขาเรียกว่าดูชื่อเพลงว่ามีของใครที่ตกหล่นไปบ้างเนาะนะตอนนี้ก็ขอก่อนนะฮะก็ขอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะได้เรียงคิวเพลงในเซตแรกกันก่อนที่คุณผู้ฟังนั้นส่งมาเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะฮะเนาะเดี๋ยวใช้ฟังเพลงช้าสัก 2-3 เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวก็ขึ้นเพลงไวกันเนาะนะฮะใช้ฟังคนเลยรักเธอของปนัดดาเอาไปได้ดีของแว่นใหญ่เนาะความทรงจำในลมหายใจของบี้เก็บไว้นานๆจากเสือธนพลนะครับอิทธิไวใจจากซีรีฟูด้วยทัดนัตโกทุ่งครับไม่ยอมไม่มีใครยอมนะฮะไม่มีใครยอมใครเอาเลื่อนพี่ทัดเอาไว้หลังปนัดดาแล้วกันเพราะมาก่อนแล้วนะฮะต่อปนัดดาแล้วกันเนาะแล้วก็ตองพัคครไมค์ครับทานข้าวกันไหมลุงแป๊ะอยากฟังขึ้นจังหวะเพลงมันกับเพลงกับเพลงซากคนครับร็อกมากๆเลยจากแบงค์คลาชเนาะแล้วก็มีอะไรอีกนะกากีนั่งๆโจอีบอยมีซ่าสันๆมันมีวัดใจจากซีรีฟูด้วยนะฮะแล้วก็รถครับผิดที่ไว้ใจจากซีรีฟูด้วยทัดนัตโกทุ่งครับไม่ยอมไม่มีใครยอมนะฮะไม่มีใครยอมใครเลื่อนพี่ทัดเอาไว้หลังปนัดดาแล้วกันเพราะมาก่อนแล้วนะฮะต่อปนัดดาแล้วกันเนาะแล้วก็ตองพัคครไมค์ครับทานข้าวกันไหมลุงแป๊ะอยากฟังขึ้นจังหวะเพลงมันกับเพลงกับเพลง

คิดถึงบ้านของจรัญมโนเพชรด้วยอันนี้ที่เตรียมเอาไว้ในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับก็หลายเพลงพอสมควรเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ประมาณ13เพลงน่าจะได้อยู่นะฮะเดี๋ยวจะไปหาข่าวหาเรื่องฮาราเรื่องหลอนมาให้ฟังกันนี่คือในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะฮะทางบุญทริกเดี๋ยวอุดมนาจะด๋วยพี่อ้อยออปลายแถวมีชื่อเพลงใครตกหล่นบ้างครับทักมาบอกนะฮะปลายแถวของอาร์มด้วยอาร์มลืมใส่เข้าไปในโปรแกรมนะรอฟังกันยาวๆไม่ต้องหายไปไหนนะลากกันไปเรื่อยๆช้าบ้างไหวบ้างสลับกันไปนะครับพี่ทวิตกี้พี่ต๋องนะเอา5นาทีของเสกด้วยอ่ะใส่ช่วงเพลงไว้ให้ฟังนะพี่ช่างเป้ส่งบรรยากาศมาจากสุโขทัยว่าอากาศฉ่ำๆสบายๆเลย

ได้มากล่องเริ่มเทิมทีเดียวพี่โอ้คุณฟังเคยเห็นนมโรงเรียนใช่ไหมที่ก็เป็น UHT เป็นกล่องนะสมัยก่อนเจ๊ก็ได้นะเหมือนว่าตอนที่เราไปขอโรงเรียนมันเหลือเยอะโรงเรียนในหมู่บ้านนะนมโรงเรียนนะก็เอามาทำอาหารนะเอามาทำหมูปิ้งนมสดอะไรเงี้ยนะเอามาผสมกับน้ำหวานนะก็อร่อยนะนี่พี่สุภัทรบอกว่าดื่มกาแฟครับดีเจเติมกาแฟกับนมสักหน่อยอร่อยมากเลยได้อยู่นะฮะแต่เด็กจะไม่ค่อยชอบกันนมจืดมันจืดเกินไปมันไม่อร่อยนมเปรี้ยวนี่โอ้โหชอบว่ากันไปเนาะจะดื่มนมจะดื่มกาแฟจะนอนจะกินข้าวทักทายกันมาจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะสวัสดีพี่คุณชายสวิทด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจวินิจทันครับจอมทองเชียงใหม่สายใต้รายงานตัวครับบ่ายนี้ขอเพลงคบไม่ได้ของพี่ป้างนะครับได้เลยนะฮะคุณชายเซอร์วิสนะฮะจอมทองทักทายพร้อมให้บริการนะฮะเอาละนะฮะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาของบ่ายนี้จะให้ฟังเพลงของพี่ทัศน์พี่จับกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวที่น่าสนใจกันหลายเรื่องราวเนาะมาทัศน์ตะโกทุ่งครับไม่

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนเลวที่รักเธอนะครับเพลงจากปนัดดาเรืองบุตรนะฮะสำหรับเพลงที่ขอไปด้วยกันละกันครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจวินจิทันช่วงบ่ายนี้นะฮะกับช่วงเวลาของการทำงานของหลายๆคนเนาะพี่สุภัสส่งภาพมาวันนี้ทำงานหนักก็เลยขอพักดื่มนมรสจืดซะหน่อยนะฮะพี่สุภัสนี่ได้นมจากโรงเรียนมาของน้องกิตของลูกนะฮะก็เลยเอาพ่อก็เอามากินแทน

ึงเพลงกับทัศนะครับที่ไม่ชื่อว่าไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครเลยนะครับอ่ะช้าๆพี่ทัศน์ก็จะเป็นคนที่นิ่งๆนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้กระตกกระตากอ่ะเพราะฉะนั้นสไตล์และเพลงก็จะออกแนวช้าๆแล้วก็ยิ่งยุค90สมัยก่อนเนี่ยเพลงก็จะมาประมาณเนี้ยแต่เพลงไวก็มีนะเหมือนเพลงปลาไหลนะฮะแต่ว่าพี่ทัศน์จริงๆแล้วตัวจริงเขาเป็นคนแบบนิ่งๆไม่ได้เป็นคนเอะอะวุ่นวายอ่ะรูปแบบเพลงก็จะเป็นเพลงช้าซะส่วนใหญ่ที่หลายคนคุ้นเคยกันนะครับบ่าย3บ่าย 2:33 นาทีนะครับพี่คุณชายสวิตวัดดิเจครับแก้หนาวด้วยเครื่องดื่มตราสิงซะหน่อยดีกว่าตอนนี้ที่ร้านพี่คุณชายสวิตนะฮะกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่ตอนนี้นะฮะฝนก็ตกเนาะขายของไปเรื่อยๆเนาะขายของไปเรื่อยๆนะฮะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยจัดเครื่องดื่มตราสิงสักกระป๋องแล้วกันนะฮะดีอ่ะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปจะได้ไม่เหงากันนะฮะกับดีเจในชั่วโมงนี้ขับรถขับรากันอยู่ตรงไหนเซฮายกันได้นะครับพี่โอว่าแกเมากัญชาแกเลยนิ่งสายกัญชารุ่นแรกๆเลยนะโดนจับได้เป็นข่าวดังมากในตอนนั้นแต่ก่อนผิดกฎหมายอ๋อเหรอฮะพี่อ๋อที่ชานี่คือว่าเมากัญชาใช่ไหมดารานักร้องสมัยก่อนยุค90หลายๆคนหลงผิดเยอะนะพี่ตะบอยสเกาอย่างนี้เนาะน้ำฝนกรุณัฐอย่างนี้ใช่ไหมครับหลายๆศิลปินในยุค90ที่หลงผิดถ้าไม่เกิดทันในสมัยก่อนนะล่ะยุค90ยุค2000สมัยก่อนไม่มีโซเชียลเนาะทุกคนก็จะใช้ยาเสพติดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นยาอียาบ้ากัญชาเฮโรอีนอย่างเงี้ยเหมือนวิเศษอะในการที่จะทำให้หายเครียดแต่คนปัจจุบันนี้เวลาเครียดปั๊บก็ไปลงกับโซเชียลบ้างเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยนะฮะแต่สมัยนั้นมันไม่มีอะไรไงก็ต้องไปหายาเสพติดยาบ้ามาช่วยในสมัยนั้นนะฮะเด็กเจนซีถือว่าโชคดีนะเกิดมาปั๊บมีเทคโนโลยีต่างๆช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้ห่างจากยาเสพติดได้ครับเมื่อก่อนมันจะมีคำว่าเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดจะยินบ่อยมากเนาะรักอะไรในหลวงห่วงลูกหลานยุดร่วมกันต้านยาเสพติดเล่นกีฬาต้านยาเสพติดเสียน้ำเสียอะไรนะเสียเหงื่อเพราะกีฬาดีกว่าเสียน้ำยาสีน้ำตายาเสพติดเนี้ยสมัยก่อนเขาจะโหแบบยาเสพติดจะเป็นเรื่องยาวใหญ่โตแล้วคนจะแอนตี้มากๆเลยนะฮะแต่ยุคปัจจุบันนี้คือแบบเปลี่ยนใหม่จากยาเสพติดเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเด็กเจนซีจะมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนนะแทนบุหรี่จริงนะฮะเชื่อว่าใครๆสูบบุหรี่ไฟฟ้าคือเท่คือเจ๋งคือจึ้งคือปังอะไรเงี้ยนะฮะคนก็เลยมาเฮโลมาทางนี้แทนนะฮะผมนึกว่าทัศน์เป็นแฟนกับน้ำฝนกรุณัฐน้ำฝนกรุณัฐนี่เมื่อก่อนเขาเป็นแฟนกับสเตฟานเซลาโมเน่เนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่าเลิกลาแล้วนี่ใช่ไหมแต่สเตฟานปัจจุบันนี่อ้วนมากนะใหญ่เบ้อเริ่มทีเดียวหน้าบานมากเลยนะดารายุคปี2000ช่อง7เมื่อก่อนนี้นะฮะแต่น้ำฝนยังสวยเหมือนเดิมนะยังผอมสวยเหมือนเดิมมันก่อนเห็นออกรายการทีวีอยู่ผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะดูแลตัวเองจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเพลนะจะไม่ปล่อยตัวเองอ้วนแต่ผู้ชายไปตามกาลเวลาปล่อยเนื้อปล่อยตัวไงเหมือนตาต้าไงดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะฮะสวัสดีพี่เอกตะดินนะฮะขอเพลงขอคืนได้ครับขอคืนไปเริ่มใหม่ใช่ไหมพี่สุนทรดีกว่าดีบอกว่าดีใจครับเสียเหงื่อให้เก็บกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับลำไยนั่นไงลำไยมาแล้วนะฮะ FC ลำไยก็มาแล้วนะฮะตอนนั้นนะพี่สุนทรลำไยนางยังไม่เกิดนะสมัยนั้นดูว่าเกิดได้กำลังหัดคลานอยู่อะ 3-4 ขวบอยู่ยุคยาเสพติดกันระบาด5ขวบอยู่มั้งตอนสมัยนั้นนะฮะสวัสดีพี่ตูนทีเจนะครับขอเพลงหมาเห่าเครื่องบินด้วยครับจากอยุธยานะพี่ตูนทีเจครับทักทายเลยฮะจากอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะพี่วสันต์หนุ่ม23ว่ารอฟังเพลงครับดีเจนะฮะ

คเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาดูเรื่องดาวดราม่าดูข่าวกันเมื่อกี้ที่คุณฟังถามมาเนาะเรื่องไอ้500Kนะครับอ่ะมาเซย์ไฮกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวกันแป๊บหนึ่งขอเพลงช้าอีกสักเพลง2เพลงเดี๋ยวเราขึ้นเพลงไวกันเนาะจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่ง่วงกันขอแว่นใหญ่1เพลงขอบิสุกริต1เพลงเดี๋ยวเราขึ้นเพลงไวขอแว่นใหญ่อ่านข่าว1ข่าวเปิดบิสุกริตแล้วขึ้นเพลงไวกันเนาะจะได้ไม่ง่วงกันบ่ายนี้อ่ะไม่ว่าดิเซคะสมัยเรียนมัธยมครูพละยังใช้ประโยคนี้จ้ะทำป้ายวันต่อต้านยาเสพติดอยู่อ๋อที่ว่าดีกว่าเสียน้ำตายาเสพติดนะยังใช้กันอยู่ฮะปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นกันอยู่ตามโรงเรียนยังมีป้ายแบบนี้อยู่นะแต่ปัจจุบันพวกคำขวัญต่างๆไม่ค่อยเห็นละไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะฮะยุคโซเชียลปัจจุบันมันเป็นยุคที่แบบเฮโลกันไปตามกระแสโซเชียลฮะวันนี้กระแสเรื่องอะไรดังเนี่ยคนก็จะไปจะไม่ค่อยไปยึดติดอะไรมากมายกับเรื่องต่างๆ

พลงจากแว่นใหญ่ครับนี่คือไปได้ดีนะครับนะฮะนี่พี่สุนทรว่าดีใจครับวันนี้ไม่ได้ออกเดินทางไปไหนเกิดติดลำโพงเลยพี่สุนทรนี่เขามีลำโพงบลูทูธหลายลูกหลายอันมากเลยนะฮะไปไหนต้องมีลำโพงส่วนตัวไปเปิดฟังเพลงไปด้วยเยี่ยมเลยพี่จัดไปนะฮะวันนี้ไม่ได้ออกรบนะฮะเลยติดไว้เผื่อไว้ฟังดีเจด้วยนะฮะถ้าอยู่บ้านก็เปิดได้แหมนะฮะ พี่สุกฤตครับความทรงจำในลมหายใจเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะขอเพลงช้าหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวเลยแล้วเปิดเล่นเพลงที่มีจังหวะไวขึ้นจะได้สนุกขึ้นในช่วงนี้นะครับ

0: เพลงจากพี่บี้สุกฤตนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าความทรงจำในลมหายใจนะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยรายการในชั่วโมงนี้เลยนะครับบ่าย2โมงกับอีก46นาทีนะครับเติมเพลงส่งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับมีดราม่าเล่นๆนะครับเรื่องออนไลน์ในโซเชียลปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ฟังครับว่าปัจจุบันนี้นะคนในโซเชียลเนี่ยต้องการเป็นกระแสในออนไลน์กันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องข่าวๆนะพี่สนพี่เสกเรื่องข่าวๆนะพี่โอ้เนาะหรือจะเป็นเรื่องราวแบบเหมือนลำไยกันแล้วเนาะหรือจะเป็นเรื่องเงินเงินทองๆต่างๆล่าสุดก็มีประเด็นของสาวคนหนึ่งที่ชื่ออะไรนะคุณหนูแอลลี่เหรอฮะความมั่นทำพิษนะฮะคุณหนู 500K โดนขุดนะฮะหลังทำคลิปเผยสเปคผู้ชายที่เปิดใจแต่โดนคนหมั่นไส้บูลลี่นะฮะล่าสุดตามขุดประวัตินะฮะล่าสุดก็มีการขุดไปถึงทะเบียนบริษัทด้วยเพราะว่าผลประกอบการปี68ติดลบนะฮะ104,000นะครับก่อนอื่นเราไปฟังในส่วนของนางก่อนนางพูดว่าไงนะสำหรับในส่วนของคุณหนูแอลลี่นะฮะซึ่งมีความมั่นหน้าสูงมากเด็กเจนซีนี่ก็จะเป็นคนมีความมั่นหน้านะบางครั้งบางทีก็อาจจะไม่เจนซีเป็นเจนไวแหละนะลองฟังดราม่าสั้นๆที่เขาลงไว้ในโซเชียลนะฮะเดี๋ยวนี้นะใครอยากเป็นกระแสนะแค่ลงคลิปต่างๆรับรองว่าคุณก็จะดังสมใจเอาแบบสปีดนะมา
1: คุณหนูแอลลี่บอกถ้าผู้ชายรายได้ต่ำกว่า500,000แอลลี่ไม่คุยเธอบอกแค่ฝันของเธอก็ราคา500,000แล้วค่ะสุดท้ายเธอบอกคู่ชีวิตต้องอยู่ระดับเดียวกันหรือมากกว่าเท่านั้นไอ้พวกตรงนั้นถ้าคนเข้ามาในชีวิตแล้วรายได้ต่ำกว่า500,000แอลลี่ไม่คุยแค่ฝันก็500,000แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะมาเป็นคุณหนูแอลลี่เหมือนกันไม่ได้นะคะเพราะคุณหนูแอลลี่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองนะมีคนตั้งให้มา2ปีที่แล้วเรื่องราวดราม่าเริ่มจากอินฟูสาวท่านนึงชื่อย่อคุณหนูแอลลี่ออกมาเล่ามุมมองชีวิตคู่โดยเธอระบุว่าการมีชีวิตคู่สักคนคนนั้นต้องอยู่ระดับเดียวกันหรือมากกว่าการมีชีวิตคู่ต้องแบ่งเวลาแบ่งพื้นที่ส่วนตัวที่สำคัญต้องสามารถทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นไปสุดท้ายเธอบอกที่ตอนยังโสดเพราะผู้หญิงที่สร้างมาด้วยชีวิตตัวเองได้จะยังไม่รีบฝากชีวิตไว้กับใครอยู่แล้วเพราะเธอรู้สึกว่าเธอไปไกลได้มากกว่านี้เพราะแค่ฝันของเธอก็ปาไป500,000แล้วค่ะแล้วถ้าฉันบอกถ้าผู้ชายหาเงินได้เดือนละ500,000เขาก็ไม่เลือกเธอจ้าไอ้พวกตรงนี้ถ้าคนเข้ามาในชีวิตแล้วรายได้ต่ำกว่า500,000แล้วไม่คุยอันนี้ผมไม่ใช่ทุกคนแบบนี้เลยถ้าสามีคือน้อยที่เราหายต่อเดือนหลายเท่าอยู่นะคะไม่ได้น้อยกว่า500,000แล้วหมายความว่าความสามารถเราอยู่ตรงนั้นถูกปะหนูแอลลี่ยังโสดอ่ะก็ผู้หญิงที่สร้างชีวิตเองได้ยังไม่ฝากชีวิตไว้กับใครแล้ว
2: แอททิจูดคลินิก
0: มั่นหน้ามั่นอกมั่นใจนะจ๊ะแค่ฟันก็500,000แล้วค่ะถ้าสมมติว่าผู้ชายคนไหนจะเข้ามาในคดีชีวิตของหนูแอลลี่นะฮะถ้ารายได้ต่ำกว่าเดือน500,000นี่คือไม่คุยเลยคือปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะพูดด้วยความมั่นมากกว่าน่าจะโดนบูลลี่ล่วงรูปร่างมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมีคนบูลลี่มาต่างๆก็เลยบอกว่าเคลียร์เหมือนกับตั้งคุณผู้ฟังฮะในส่วนของโซเชียลเวลาใครโพสต์เรื่องราวรถสวยๆหรูๆนะพี่สมบัตินะพี่สนนะหรือว่าพี่หลายๆพี่ที่ฟังอยู่นะฮะเราอย่าไปเชื่อนะฮะเพราะว่าส่วนมากคนที่โพสต์เนี่ยอย่างที่เจทราบนะ 90% คือเงินคนอื่นนะฮะบางครั้งบางทีได้เงินมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆต้องไปแบ่งบ้างนะฮะหรือรถยนต์คนอื่นหรูๆนี่แหละทำเป็นโพสต์ลงโซเชียลเพื่อสร้างกระแสเฉยๆสร้างกระแสตัวเองดังเหมือนคุณหนูแอลลี่นี่ก็เหมือนกันน่าจะฟีลประมาณแบบอยากเด่นอยากดังแล้วก็อยากจะเอาชนะอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยทำลักษณะแบบนี้นะตามสภาพครับนี่คือเรื่องของเธอคนนี้แม่สาวร่างอวบนะดูจากน้ำหนักก็น่าจะประมาณสัก75-80กิโลอุ้ยแรงมากดิเจทำไมแกงแรงเนี่ยก็จริงไปละอตีว่ามัน74แล้วกันอ่ะผู้หญิงจะเบาหน่อยเบานี่หมายถึงว่าเบาผู้หญิงเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยจะน้ำหนักน้อยกว่าผู้ชายแต่ว่ามันจะบานกว่ามันจะบานคือช่วงแขนต่างๆมันดูขยายตัวกว่าแต่ผู้ชายเนี่ยมันจะแน่นกว่าแต่น้ำหนักจะเยอะกว่าผู้ชายน้ำหนักอาจจะ80กว่าเงี้ยแต่จะดูผอมกว่ามันจะมีความแน่นในตัวแต่ผู้หญิงนี่มันจะดูเพลกว่านะอุ้ยดีใจแรงมากเลยนะฮะแรงมากเลยฮะรายการตัวนะจ๊ะสาวกุ๊กไก่จากเกาหลีนะฮะว่าฟังตลอดทั้งวันจ้าตั้งแต่6 โมงเช้ายันค่ำยันกลางคืนเลยทีเดียวอันนี้ FC ประจำสำหรับกุ๊กไก่เกาหลีนะจ๊ะนะพี่บุญส่งว่าสวัสดีครับขอเพลงแม่ของเสกโลโซได้กันละกันครับพี่ณัฐพงษ์องครักษ์บอกว่าเอาจริงนะครับเมื่อก่อนผมฟังอีกคลื่นหนึ่งอ๋อเหรอ KCS Radio เหรอฮะแล้วเป็นไงบ้างฟังแต่ 8:00 น. ถึง 11:00 น.เสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดเทปหรือว่าเปิดแผ่นนะครับผมก็เลยไปในดูยูทูบออนไลน์มันมีคลื่นอีกคลื่นเพลง BP Radio นะฮะแล้วก็เลยติดเลยใช่ไหมฮะชอบฟังดีเจวินบ่นนะครับว่ากันไปนะจะฟังขึ้นไหนกันแล้วแต่พี่ณัฐพงษ์ว่าดีเจครับใช้คำว่าเพลเลยเหรอฮะอ้าเพลสิฮะต้องเพลสิฮะต้องเพลอาจจะฟังคลื่นไหนก็ขอมีความสุขแล้วกันเนาะเมื่อก่อนหลายๆคนก็เป็นแฟนรายการเมื่อก่อนหลายๆคนฟังลูกทุ่งนะอย่างพี่เพชรเมื่อก่อนฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะฮะลูกทุ่งทั้งวันทั้งคืนนะฮะ24 ชั่วโมงนะฮะบางคนฟังคูลฟาเรนไฮต์มาก่อนบางคนฟังคลื่น KCS Radio มาก่อนนะฮะบางคนฟังช่องอื่นๆแล้วมาเจอดีเจวินแวบหายไปเลยไม่เคยกลับไปฟังคลื่นเดิมอีกเลยนะฮะ อะไรแต่ความสุขก็แล้วกันเนาะทักทายพิศวัสด้วยรายการหัวใจครับอยากดังบ้างต้องทำยังไงอยากดังบ้างต้องทำยังไงอวดเข้าไปเนาะอยากจนรัฐก็ไม่ให้จนนะตัดสิทธิ์ทิ้งไปแล้วเป็นคนรวยไปแล้วแหมต้องกลับไปเป็นคนรวยไงเลยต้องมีรายได้500Kนะแหมว่ากันไปว่ากันไปมาเดี๋ยวขอเพลงช้าอีกสักเพลงเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงไวกันสักหน่อยกันละกันนะฮะคอมเมนต์บางคนบอกว่าเงินเดือนผู้ชายต้อง 500,000 ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าช้างต้องกินอาหารวันละ250 กิโลอันนี้แรงมากเลยนะอย่าบูลลี่เขานะอย่าไปบูลลี่เขาอย่าบูลลี่นางนะฮะสาวคนนี้ถ้าเป็นสาวร่างอวบถือว่าผู้ชายที่จะคบกับฉันนี่ต้องเงินเดือน 500,000 นะคะฉันไม่คุยฟิลนั้นเลยนะตอบกลับเลยจะอ๋อช้างต้องกินอาหารวันละ200-300 โลฮะต้องซื้อตังค์ต้องซื้อเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ชายครับวันนี้เล่าเรื่องผีไหมมีเดี๋ยวเล่าเรื่องผีให้ฟังเดี๋ยวจูนขอเตรียมเรื่องผีแป๊บหนึ่งเรื่องหลอนๆนะฮะพี่สวัสดิ์สวัสดีแล้วพี่สวัสดิ์ได้บัตรคนจนไหมตนตัดสินกันไปเยอะมากเลยนะฮะแถวบ้านดีเจก็โดนบางคนซื้อรถยนต์เอาไว้นะครับซื้อรถยนต์เอาไว้แล้วก็ขายไปนานแล้วแต่ไม่ได้ไปแจ้งหรือบางคนสภาพรถยนต์คือพังหมดแล้วตอนนี้เอาไว้ปลูกต้นไม้นะรถยนต์ไปไม่ได้แล้วนะฮะปลูกต้นไม้นะครับก็คือไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลเอกสารว่ายังมีรถปิกอัพมือ8ยังมีอยู่ปิกอัพคือขับไปแล้วปั๊มนี่ล้อหลุดแน่นอนนะฮะสตาร์ทก็ไม่ติดแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ยังมีชื่ออยู่อะไรอย่างนี้นะฮะแต่เห็นล่าสุดนี้เขาเปลี่ยนเกณฑ์แล้วนี่ใช่ไหมฮะว่าคนที่มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะได้2คันก็จะได้อยู่รถยนต์อะไรก็จะได้อยู่อะไรอย่างนี้นะดีเจครับขนาดกัปตันช้างเล่นฟุตบอลนะฮะเงินเดือนยังไม่ถึง 500,000 เลยต้องไปขายลูกชิ้นนะฮะเอาลำไยมาช่วยขายเลยใช่เลยฮะใช่เลยต้องไปขายลูกชิ้นนะฮะ เรื่องพี่ช้างเรื่องลำไยต้องถามนี่พี่สุนทรนี่ก็เป็น FC ก็รู้ดีนะฮะรอฟังเรื่องผีครับช่างแอนสุโขทัยบอกเอาไว้นะจ๊ะนัทพงศ์วันนี้ใช่ครับบอกพี่แกถ้าอยากดังมากให้ถอดเสื้อผ้าครับอันเรื่องจริงนะถอดเสื้อผ้าดังเลยนะคุณฟังจำอันนั้นได้ไหมที่เชียงใหม่ฮะเมื่อก่อนนะอะไรนะขนมอะไรนะครับโตเกียวใช่ไหมฮะที่นางถอดเสื้อนะที่อันนั้นนะไม่ได้ถอดเสื้อที่แบบแต่งตัวว่าวิวนะดังเลยนะดังเลยทีเดียวนะครับอยากดังทางลัดไงแบบนั้นไม่ได้ครับมันดังแป๊บเดียวนะหายไปเลยดาวนะไม่ได้นะครับเดี๋ยวครูไพบูลย์เดี๋ยวค่ายเพลงไห่ทองคำจะเรียกไปเป็นนักร้องนะฮะอะไรที่คาวๆนะค่ายเพลงลูกทุ่งนี่เขาชอบนะฮะพี่สมเมธบอกว่าดีใจครับถ้าผมมีเงินเดือน 500,000 เนี่ยผมคงไม่มาเอาช้างแบบอุ๊ยแรงมากเลยพี่โทไม่มาเอาช้างเหรอพี่ช้างม้าวัวควายนะฮะนะครับพี่สุภาพบอกว่าพ่อแม่ที่บ้านผมก็ไม่ได้เหมือนกันครับบัตรคนจนโดนตัดสิทธิ์นะพ่อน้องเอาชื่อพ่อไปซื้อมอเตอร์ไซค์แย่เลยครับพี่สุภัสทำใจเลยนะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับพี่จุ๋มว่าดีใจครับที่ถอดแล้วดังรู้จักแต่น้องแนทอย่างเดียวแต่น้องแนทนางก็ยังสวยอยู่นะเห็นล่าสุดยังดูแลสุขภาพดีหุ่นดีเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้พี่แนทนะอายุเท่าไหร่แนทน่ะแนทเกษรินน่าจะประมาณสักเท่าไหร่40กว่าเนาะ40กลางๆต้นกลางๆละมั้งนะฮะนะตอนนั้นเธอดังมากเลยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วตอนนั้นยุคสมัยแผ่นซีดีเนาะแผ่นซีดีปริงโก้สีขาวนะฮะโด่งดังมากทีเดียวนะฮะนะครับดีเจคะจะไปกินร้านเจ๊ยาวสาขาแยกหลุยสัก5โมงเย็นกว่าๆค่ะดีเจคะวันนี้เหรอได้เลยเดี๋ยวแจ้งทางเจ๊ยาวสาขาแยกหลุยนะเดี๋ยวแจ้งเจ๊ยาวให้กันละกันนะฮะเดี๋ยวให้ส่วนลดไปเลย 10% นะครับอย่าลืมแจ้งเจ๊ยาวด้วยนะครับอย่าให้เจ๊ยาวมายืนคุยด้วยพี่สินีนาเคยคุยกับเจ๊ยาวหรือยังเคยเจอกันหรือยังเดี๋ยวให้ไปรับรองแขกพิเศษเลย นะครับนะมาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวเรื่องผีขอไปหาแป๊บหนึ่งพอดีมีหลายๆเรื่องที่เตรียมเอาไว้เดี๋ยวขอไปเช็คแป๊บหนึ่งนะครับพี่สวัสดิ์ว่าเรื่องผีแล้วดีเจงมงายพวกนี้ พี่แกมว่าดีเจครับพี่แนนพี่แนททำให้เสีย พี่แนทเนี่ยทำใหสุขภาพเสื่อมโทรมไปเยอะเลยครับดีเจนะฮะฉะนั้นเหนื่อยมากดูหนังน้องแนทเมื่อไหร่นี้พี่แนทเมื่อไหร่นี้เหนื่อยทุกคืน

เก็บไว้นานๆครับเพลงนี้จากเสือธนพลนะครับพูดถึงเรื่องราวของบัตรคนจนคุณฟังครับมันมีข่าวเศร้าข่าวหนึ่งที่จังหวัดน่านคุณฟังเห็นข่าวที่จังหวัดน่านไหมที่มีคุณยายคนหนึ่งฮะเขาลงทุนเหมารถลงมาเลยลงดอยมาเลยทางเหนือจะเป็นดอยเยอะเนาะนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นจังหวัดน่านนะพี่สุภาพเนาะมันจะเป็นดอยแบบโอ้โหคือว่าดอยเลยอะที่กันดารนะฮะมีคุณยายคนหนึ่งอายุเกือบ70ปีนะครับลงทุนลงมายื่นอุทธรนะครับปรากฏว่าเป็นลมหน้ามืดดับที่ธ.ก.ส.นะครับมีรายงานข่าวที่จังหวัดน่านนะครับมีการทบทวนสิทธิ์ของผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการบัตรคนจนนะครับซึ่งก็มีคนสมัครจะเป็นคนเฒ่าคนแก่กันเพราะว่าทำผ่านมือถือไม่เป็นนะฮะลูกหลานก็ไม่อยู่ด้วยนะฮะก็เลยต้องลงจากหมู่บ้านที่อยู่ในภูเขาเนี่ยลงมาในตัวอำเภอตัวเมืองนะครับเพื่อที่จะไปยื่นอุทธรณ์ไปแจ้งท่านนักทานต่างๆเนาะนะฮะเมื่อเช้าก็เห็นนะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยพี่คุณชายเซอร์วิสเมื่อเช้าที่จอมทองอ่ะเห็นแชร์ภาพกันที่ขนส่งจอมทองอ่ะคน108นะฮะเห็นเฟซบุ๊กเขาแชร์กันนะฮะมีคนไปยื่นอุทธรณ์คุณฟังก็คือเรื่องที่ลุยดีเจบอกแล้วก็คือหลายคนไม่มีรถนะฮะไม่มีรถก็คือรถพังไปแล้วหรือว่ามีลูกหลานเนี่ยเอาชื่อน่ะไปซื้อรถอะไรเงี้ยนะฮะกับถูกตัดสิทธิ์เฉยเลยนะฮะซึ่งรถเองก็สภาพเก่าแก่โบราณแล้วนะฮะคุณยายคนนี้อายุ69ปีว่าชื่อว่านางเงานะฮะอยู่ที่ตำบลสกาดอำเภอปัวจังหวัดน่านครับมีโรคความดันเบาหวานนะครับมีบัตรประจำตัวคนพิการด้วยนะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะเหมารถยนต์ลงมาลงดอยมาปรากฏว่าไปถึงธ.ก.ส.นะครับสกาปัวหลังเสร็จสิ้นนะครับตอนเดินออกมาเริ่มมีอาการวูบแล้วล้มลงปั้งนะฮะคนรอบข้างตกใจรีบปฐมพยาบาลกันนะฮะและสุดท้ายมาเสียชีวิตในเวลาต่อมาตอน4:00ที่โรงพยาบาลนะครับโอ้โหเห็นไหมนี่คือความวุ่นวายนะอนุทินได้ยินข่าวยังอนุทินฮะเดี๋ยวคนจะตีข่าวนี่นะดูแลนะฮะรวยไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนี้ฟังรัฐบาลเนี่ยเขาทำอย่างเดียวนะเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจนะเพื่อไม่ให้อำนาจเขาหายไปเพราะว่าเมื่อไหร่ที่อำนาจเขาหมดลงปั๊บเนี่ยเขาจะโดนคดีเพราะตอนนี้เขารู้ว่าทุกๆคนนะครับพยายามจ้องเขาเรื่องคดีทุกอย่างเพราะวิธีการเดียวคือรักษาอำนาจไว้นานที่สุดนะส่วนเรื่องอื่นคือเรื่องรองเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเรื่องต่างๆคือเรื่องรองเรื่องหลักคือรักษาอำนาจจับมือกันให้แน่นนะครับแล้วก็อย่าให้พักกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะคอยทำลายซึ่งกันและกันนะครับสิ่งเดียวเท่านั้นที่รัฐบาลเขาทำนะครับเรื่องการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องรองนะทำไปงั้นนะทำไปให้มันเสร็จไปนะฮะย่ำแย่มากนะฮะมาไล่ฟังข่าวนี้นะออกแนวดราม่าเลยเนาะ

พแรงที่ไม่เชื่อว่าผิดที่ไว้ใจนะครับเคยไว้ใจใครมากๆหรือเปล่าเคยหรือเปล่าคุณฟังเคยหรือเปล่าบางครั้งบางทีไว้ใจใครมากเกินไปก็ไม่ดีนะมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้กับดีเจนะครับเดี๋ยวจะหาเพลงเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับบ่ายนี้เลยทักทายพี่สองด้วยกันนะครับทักทายพี่สองด้วยนะ

ทักทายคุณฟังทางมณฑลิกด้วยนะครับที่อุบลราชธานีที่กำลังฟังเพลงอยู่ด้วยกันละกันครับคุณฟังฮะคุณฟังครับที่เชียงใหม่ในงานว่าเจอแล้วนะครับลิงคาบูชีนนะฮะที่หลุดกรงไปเมื่อเดือนก่อนโน้นที่หนองหอยนะฮะเจ้าของตามตัววุ่นทีเดียวกว่า1เดือนที่ผ่านมาชาวบ้านแจ้งเบาะแสให้จับได้รับเงินหมื่นตามสัญญานะครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงของมิถุนาที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุลิงคาราวานลิงคาปูชินเพศเมีย2ตัวฟังฮะหลุดออกจากกรงเลี้ยงภายในบ้านสิริพัฒนาหนองหอยนะฮะเชียงใหม่สร้างความวุ่นวายกับประชาชนเพราะว่าหายตัวไปเลยนะครับก็บอกว่ามีการประสานขอความช่วยเหลือจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและก็หลายๆหน่วยงานประชาสัมพันธ์กันบอกว่าจะมีรางวัลเงินจับให้ตัวละ 10,000 บาท2ตัวให้ 20,000 เลยต่อมาเจ้าของได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วลิงคาปูชินหลุดออกจากกรงทั้งหมด3ตัวโดยตัวแรกสามารถกลับเข้ากรงเองได้ส่วนตัวที่2ถูกจับได้บริเวณหมู่บ้านเชียงแสนสารพีนะฮะเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังมีผู้แจ้งเบาะแสล่าสุดตัวที่3นะครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายถูกจับได้ที่บ้านกองทรายหนองผึ้งสารพีครับ21กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะหลังจากได้รับแจ้งพลเมืองดีที่ใช้ชื่อว่าแม็กผึ้งแหละฮะลูกบุญรอดนะฮะนำไปสู่การช่วยเหลือนี่ครับทีนี้เจ้าของยืนยันว่าสำหรับผู้ที่ช่วยแจ้งเบาะแสมานะครับก็พร้อมให้เงินรางวัลไปนี่นะฮะก็ถ่ายภาพส่งไปดูนะลิงนะครับเอ๊ะแล้วมันกินอะไรก็ฟังลิงพวกเนี้ยกินกล้วยอ๋อนี่ไงมันไปอยู่ที่ต้นกล้วยไงที่เขาจับได้นี่เขาอยู่ที่ต้นกล้วยนะมันน่าจะไปหากล้วยกินนะครับตามธรรมชาติเนาะคิดยังไงเนาะเลี้ยงลิงนะฮะเนี่ยครับเนาะที่ลำพูนนะครับพบชายวัยกลางคนครับนั่งเสียชีวิตนะฮะกลางลานจอดรถชั่วคราวย่านสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูนเอ้าไม่มีหลักฐานติดตัวนะฮะตำรวจเร่งตรวจสอบสาเหตุนะครับวันนี้เองนะครับช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนาะนะฮะต้องถามพี่ในส่วนของพี่เลยนะพี่ช่างเบิร์ดฟังอยู่ไหมฮะช่วงสายที่ผ่านมาครับตำรวจ191ลำพูนได้รับแจ้งนะครับมีผู้เสียชีวิตบริเวณลานจอดรถชั่วคราวครับตรงข้ามบริษัทแห่งหนึ่งนะครับย่านสุดอุตสาหกรรมสาพัฒนะครับตำบลป่าสักเมืองลำพูนครับหลังรีบแจ้งเกิดเหตุแล้วรีบไปที่เกิดเหตุทีเดียวนะฮะก็ปรากฏว่าชายคนนี้อายุประมาณ50ปีนั่งเสียชีวิตพิงบล็อกท่อน้ำคอนกรีตโดยยังไม่พบเอกสารแสดงตัวตนนะฮะเจ้าที่ประสานนะพยายามหาอัตลักษณ์ส่วนบุคคลว่าชื่ออะไรมาจากไหนนะฮะแล้วก็แพทย์นิติเวชต่างๆก็เข้ามาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนส่งศพให้สมาคมกู้ภัยทางหลวงลำพูนนำร่างไปส่งที่ห้องเชิญสูตรนิติเวชโรงพยาบาลลำพูนนะครับเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะฮะหรือจะเป็นคนเล่ร่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่ากันไปก็แล้วกันนะฮะฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้กับดีเจนะครับนี่ที่เชียงใหม่ก่อนนะเดี๋ยวไปดูข่าวส่วนกลางกันเนาะผสมประสานกันไปเนาะทางเหนือทางอีสานเดี๋ยวทางอุบลด้วยนะฮะอุบลหรือพลบอกว่าไม่มีข่าวอุบลบ้างเลยครับมีแต่ข่าวเชียงใหม่ นั่นน่ะสิต้องมีข่าวอุบลด้วยเนาะนะฮะพบร่างนะครับชายน้ำปิงนะฮะใกล้สะพานนครพิงครับเจ้าที่ช่วยกันนำขึ้นฝั่งนะฮะตรวจสอบเบื้องต้นเป็นชายอายุประมาณ60ปีเที่ยงที่ผ่านมานะครับเจ้าที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่นะฮะเจ้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเขาบอกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นชายคนนี้อยู่บริเวณบนฝั่งตะลิ่งนะฮะมีพบทรัพย์สินในของผู้เสียชีวิตอยู่มีบัตรประชาชนด้วยชื่อว่านายสุรินทร์อายุ60ปีชาวแช่ช้างสันกำแพงนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเรือท้องแบนลงไปเก็บร่างผู้เสียชีวิตจากน้ำขึ้นมาครับร่วมกันทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าปากจมูกมีเลือดไหลออกนะครับคาดว่าผู้เสียชีวิตตกลงไปแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงจากการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มีชาวบ้านหาปลาแต่ไปเป็นคนพบร่างผู้เสียชีวิตลอยขึ้นมาแล้วตกใจมากนะฮะเลยรีบแจ้งเจ้าที่เลยนะฮะโดยด้านบนฝั่งเนี่ยก็พบกองของกระเป๋าหรือว่าของต่างๆของเขาเองนะฮะเบื้องต้นจากการตรวจสอบนะตามร่างกายนะฮะไม่พบร่องรอยหรือว่าถูกทำร้ายใดๆนะฮะเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะมีการชันสูบต่อไปว่าอะไรไงแบบไหนนะฮะโอ้นะฮะสะพานนครพิงค์นี่คือแถวๆกาดหลวงใช่ไหมฮะที่มันเป็นทางลงนะตรงนี้ก็ฟังกันทุกปีเวลามีเขาเรียกว่าเป็นลอยกระทงเนี่ยชาวบ้านก็จะลงไปลอยกระทงตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าตกไปเองหรือว่าโดดน้ำตายหรือยังไงนะฮะตายละแสดงความเสียใจด้วยกันละกันเดี๋ยวให้เจ้าที่เขาติดตามญาติกันต่อไปอันนี้ที่เชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ลำพูนมี2กรณีอายุ60และ50นะฮะนี่ครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปในช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะครับนะทักทายโปเต้โปแต้พนาม6รายงานตัวนะครับทักทายด้วยกันละกันจ้ะนะฮะ
สวัสดีพี่ล้านสมบัตินะฮะจากบ้านดอนหงพี่ล้านสมบัติมีข่าวอะไรบ้างไหมบุญทลิกส่งมาบ้างสิเร็วๆส่งมานะฮะสวัสดีครับตอนนี้ดีเจวินนะฮะที่บุญทลิกเหลือชั่วโมงหาเหลือชั่วโมงเดียวแล้วหรอมาโอเคเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะฮะโปเต้เวลิเจมิกินเล่าข่าวที่คนตายที่เชียงใหม่น่าจะไปตกปลาแล้วเนาะโปเต้จะไปตกปลาหรอแหมนะฮะเอาละมาขึ้นจังหวะเพลงมันกันดีกว่านะฮะมานะเพลงมันกันดีกว่านะฮะพี่ทวิกี้เวลิเจครับตั้งแต่มีรัฐบาลชุดนี้มาไม่รู้จะประชาชนจะเอากระเป๋าเอาเงินใส่กระเป๋าไหนดีล้วงอันไหนก็ไม่ทันใช้นะฮะอันนี้ประชดใช่ไหมพี่ประชดประชันนะฮะ

โอ้โหด็อกด็อกเลยเพลงนี้นะครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทลิกด้วยนะครับมาแบบกระชากอารมณ์เลยทีเดียวนะฮะรายงานตัวสำหรับบ่ายนี้นะครับทางบุญทลิกปรับเวลาใหม่ใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นบ่ายสามถึงสี่โมงหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะโอเคนะฮะจะได้ทักในช่วงเวลาของบ่ายสามนะครับในช่วงเวลาของหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับเพราะว่าก็จะมีการปรับผังเวลาบ้างเล็กน้อยนะฮะตามความเหมาะสมนะครับพี่ตองวัดดีใจครับตอนนี้อยู่ลำพูนครับตำบลเหมืองง่าอำเภอเมืองลำพูนนะฮะทักทายช่วงบ่ายบอกว่าท้องฟ้ามืดเลยที่เหมืองง่าลำพูนตอนนี้แดดที่เชียงใหม่แดดออกว่ะ

0: กากีนัง
1: กากีนังนี่เหมือนจะเป็นชื่อของอะไรสักอย่างเนาะมันเป็นสถานที่หรือว่าร้านค้าสักอย่างใช่ไหมร้านอะไรรองเท้าแบบไม่แน่ใจนะไม่รู้ร้านสักอย่างนะฮะจำไม่ได้ร้านนะฮะเดี๋ยวเล่นเพลงไว้กันสักช่วงก็แล้วกันจะได้ตาเปิดกันเดี๋ยวมาค่อยมาเล่าข่าวกันต่อเนาะเดี๋ยวมีเรื่องหลอนๆให้ฟังด้วย

สุขสนุกกันช่วงหนึ่งช่วงนี้กันสักหน่อยดีกว่าบ่าย 3:24 นาทีช่วงนี้นะฮะ Play that music now. มาถึงเพลงสุขสนุกจากวิตามิน A ดีกว่าพี่ A วิตามิน A นะฮะเออโอ๊ยนึกถึงสมัยนั้นเนาะดนตรีประมาณนี้นะฮะ

หนึ่งเพลงสนุกนะครับจากไวตามินเอครับสำหรับเพลงนี้เลยที่ฝากไว้ด้วยพี่ทวิกี้ว่านึกถึงสมัยก่อนตอนอยู่เชียงใหม่เมื่อก่อนจะเที่ยวผับนะฮะหน้าโรงแรมพรพิงโรงแรมพรพิงเก่ามากเลยนะฮะพี่สวัสดิ์ครับจำโรงแรมพรพิงได้ไหมฮะโรงแรมพรพิงว่ะเป็นเวลายุค90สมัยก่อนถ้ากรุงเทพก็ RCA เนาะในข้าอยู่กรุงเทพแล้วชอบเที่ยวผับว่าตอนนี้ผับในกรุงเทพยังมีเยอะกันอยู่ไหมฮะแต่เมื่อก่อนนี้ก็เลยว่าจะเป็นย่านเนาะ RCA อะไรอย่างนี้นะฮะก็คือยุคเนี้ยยุคปี2540กลางๆนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้ด้วยกันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะพี่สุริกี้ว่าถ้าจะไปมดยิ้มส่วนมากจะไปวันเสาร์ครับกินเสร็จต่อเชียงใหม่ยาวๆเลยไปเชียงใหม่ลำปางเนาะแล้วอุบลล่ะฮะมีผับอะไรดังบ้างสมัยก่อน

่งมาก็เปิดให้ฟังนะฮะมาถึงเพลงของซิลิฟูอันนี้ร็อกๆ1เพลงมาวิตามินเอแล้วก็ต้องซิลิฟูต่อเลยวัดใจเพลงอัลต้าเพลงนี้ไปฟังกันอัลต้านะร็อกเหมือนกันเลย

ร็อกๆเลยนะฮะนี่คือซูลิฟูครับเปิดให้กระแทกอารมณ์กันสักหน่อยเลยกันช่วงนี้นะครับมาพี่ป๊อตวันนี้ใจครับพูดถึงผับนะที่ลำพูนนะผับลำพูนก็บอกว่ายุค90เมื่อก่อนเนี่ยจะมีลำพูนคาเฟ่นะฮะกับร้านบุญยิ่งนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นวูดดี้เฮาส์แล้วนะครับอ๋อจริงเหรอพี่วูดดี้เฮาส์นะครับลงมาทักทายกันด้วยยุคหลังก็มาเที่ยวคาเฟ่โรงแรมเพชรงามแถวช้างเผือกครับพี่ซายุริด้วย

ร็อกเลยนะครับนี่คือเสกโลโซครับเพลงที่มีชื่อว่า5นาทีนะครับอยู่ต่อได้ไหมอีกสักแป๊บหนึ่งให้หายคิดถึงก่อนนะฮะอาร็อกร็อกนะฮะเปิดให้ฟังช่วงนี้ด้วยนะฮะทักทายทางบุญทะเลด้วยนะฮะบุญทะเลตัวนี้เหลือกลางวันเหลือ1ชั่วโมงนะครับบ่าย3ถึง4โมงเย็นเนาะบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะฮะก็ติดตามกันได้แล้วกันเดี๋ยวจะมีเพลงแล้วก็มีข่าวต่างๆมาเล่าให้ฟังเนาะนะฮะพี่ทุกี้บอกว่าเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่เนี่ยเที่ยวผับเที่ยวบาร์ทุกคืนเลยดีเจเที่ยวผับเที่ยวเทคทุกคืนเลยถ้าใครเป็นคนยุคผมนะยุค50ปั๊บเนี่ยต้องรู้จักกันแน่นอนก็เราเป็นสายดิ้นสายตื้อๆเลยทีเดียวสมัยนั้นนะฮะพี่ทุกี้บอกว่าบุหรี่เลิกมา20ปีแล้วครับเหล้านี่ก็เลิกมาแล้ว10ปีแล้วโอ้ยินดีด้วยนะฮะอายุมากขึ้นเราต้องเลิกเพื่อสุขภาพของเราตอนนี้ดีเจกำลังเตรียมเรื่องหลอนอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวใกล้ๆ4โมงจะเล่าให้ฟังสักเรื่อง2เรื่องเรื่องเล่าจากกู้ภัยเหมือนเดิมวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะลดจังหวะเพลงให้เบาลงนะฮะจะได้ไม่กระแทกอารมณ์กันไปกีตาร์วันนี้ใช่ครับยังเลิกไม่ได้ครับยังเป็นเจนแซดอยู่ครับเอาแค่นี้ก่อนตาตาเลิกเล่าคำบรรยายไม่ต้องมีคำบรรยายครับเดี๋ยวสักครู่จะมาฟังเรื่องหลอนๆกันนะฮะวันนี้เตรียมเรื่องอะไรไว้เรื่องราวสกู๊ปไพ่เรื่องอะไรเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังแป๊บเดียวนะฮะ

าแล้วครับที่จบไปไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งนะครับนะฟังเพลงปลายแถวจากอาร์มเดี๋ยวมาฟังเรื่องเล่าจากกู้ภัยกันนะฮะที่เตรียมเอาไว้พี่โอส่งภาพน้องเหมียวมาหนึ่งตัวกำลังนอนชิลอยู่อากาศที่แปลกจริงคุณฟังเมื่อประมาณสัก 3-4-5 นาทีที่เราที่เชียงใหม่ที่แยกสนามบินตรงนี้นะตะกี้ยังมีแดดออกอยู่นะครับผ่านไป5นาทีตอนนี้มืดฝนมาอีกละแล้วก็เริ่มมีลมมาอีกละนะฮะแปลกจริงเนี่ยคุณฟังหน้าฝนก็จะเป็นแบบเนี้ยนะเฉพาะโซนภาคเหนือนะส่วนภาคอื่นยังปกตินะครับทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันปลายแถวจากอาร์มครับอาร์มโต้รุ่งอะนะ

ื่อเพลงว่าปลายแถวนะครับกันจากอาร์มนั่นเองครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะคนปลายแถวนั้นก็พูดยากเหมือนกันเนาะนะคนสุดท้ายคนปลายแถวนะครับสวัสดีพี่ข้าวปลาต้มจืดด้วยกันละกันครับทักทายนะฮะมาถึงเรื่องราวจากกู้ภัยที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้เราเล่าเรื่องราวของพี่กู้ภัยคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เขาบอกว่ามีวิญญาณเนี่ยนะฮะมาตามนะมาตามถึงเหมือนกับมาตามให้ช่วยเหลือนะฮะถึงที่พักถึงคอนโดถึงหอพักทีเดียวนะเราจำได้ไหมเมื่อวานเล่าฟังเนาะก็คือเดินออกจากห้องมาได้กลิ่นเหม็นเหมือนมีกลิ่นศพอะไรเงี้ยนะฮะเพราะกู้ภัยเนี่ยเขาจะแยกออกนะฮะว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นศพนั้นมันกับหรือว่ากลิ่นของพวกหมาแมวมันเป็นยังไงนะฮะก็เจอจริงๆแล้วก็ได้สุดท้ายได้ไปช่วยเหลือจริงๆก็คือมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นจริงๆนะฮะณจุดอีกจุดหนึ่งนะฮะวันนี้มีเรื่องราวกู้ภัยเกี่ยวกับเรื่องราวนี้โปเต้ต้องชอบแน่เลยนะโปเต้เคยไปสะพานพระรามอะไรนะพระราม8ละสะพานอะไรที่ใหญ่ๆที่กรุงเทพอ่ะมีคนเสียชีวิตบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องจากกู้ภัยวันนี้นำเสนอเรื่องของพี่คนหนึ่งที่เสียชีวิตซึ่งเขาเรียกว่ามาช่วยดันมาใช้คำว่ามาช่วยดันศพตัวเองให้ขึ้นเพื่อให้ถึงฝั่งได้ไหมไปฟังเรื่องราวหลอนๆวันนี้ที่เตรียมเอาไว้ในช่วงนี้กันดีกว่ากับเรื่องเล่าจากกู้ภัยนะต้องขอซาวด์ดนตรีหลอนๆกันสักหน่อยดีกว่าช่วงเวลานี้นะครับมาฟังเรื่องราวหลอนๆกันดีกว่าขอซาวด์ดนตรีด้วยครับมาซาวด์ดนตรีนะสวัสดีพี่นายหม่องด้วยกันละกันทักทายนะฮะนายหม่องว่านายหม่องครับนายหม่องชอบเรื่องผีไหมฮะสะพานอะไรโดดทุกวันทุกสะพานนะครับเนาะสวัสดีพี่เพชรด้วยกันละกันนะครับส่งบรรยากาศมานะครับเนาะทักทายมาพี่เพชร PN Water นะฮะอยู่กับลูกชายด้วยนะครับวันนี้ไปดูลูกชายซ้อมวิ่งมานะฮะเรื่องราวจากกู้ภัยนะครับที่สะพานแห่งหนึ่งนะครับที่กรุงเทพมหานครสะพานใหญ่นะฮะสะพานใหญ่โตโมโหฬารเลยนะฮะคนเดิมครับพี่ยอดกู้ภัยเนี่ยกู้ภัยทุกคนในเวลามีการได้รับการรายงานนะครับว่ามีเหตุการณ์ใดไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้รถชนอุบัติเหตุเขาต้องรีบไปบางคนนี่กำลังกินข้าวอยู่นะทิ้งเลยนะบางคนกำลังทำอะไรต่างๆคือต้องยอมรับในความอุตสาหะของเขาเนาะในการที่จะทำกู้ภัยนะฮะพี่คนนี้เขาได้รับแจ้งว่ามีคนโดดสะพานแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครโบเต้ก็พอรับแจ้งเรื่องแล้วปุ๊บเนี่ยก็รีบเลยนะขึ้นวอลแล้วขึ้นรถไปทันทีเลยไปถึงที่เกิดเหตุโอ้ทำยังไงอ่ะมีคนแจ้งว่ามีศพลอยขึ้นมาที่น้ำเจ้าพระยาเลยนะฮะลอยขึ้นมาเลยแบบว่ากลางแขนกลางขานะว่าสภาพศพนี่คือเสียชีวิตมาหลายวันศพนึกฟังฮะพอมันเสียชีวิตหลายวันเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาเองตามปกติของมันอยู่แล้วนะครับแล้วการลอยขึ้นมามันก็จะมีความอืดด้วยคือหน้าตาก็จะเละเลยตาก็จะถลนนะอย่างที่คุณฟังเคยเห็นภาพศพไหมฮะอย่าว่าอย่างนี้นะคุณฟังเคยเห็นภาพศพแตงโมไหมตอนนั้นที่เขาเสียชีวิตนะฮะที่เขาแชร์ในออนไลน์เห็นใช่ไหมเนาะมันน่ากลัวนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันรู้สึกสลดใจศพแตงโมที่เราเคยเห็นภาพสวยๆของแตงโมออกทีวีสมัยก่อนเนี่ยคือแบบสภาพคือตาถลนเลยตาถลนเลยนะครับแล้วก็ร่างสวยๆเนี่ยคือร่างยังเป็นทรงคล้ายๆทรงเดิมอยู่แข้งขากลางแข้งกลางขาแต่หน้าตาเนี่ยปะทะแบบไม่น่าดูแล้วนะฮะดีเจถึงได้บอกนะครับว่าเวลาวิญญาณผีต่างเวลาเข้ามานะเขาจะมากับร่างสุดท้ายของเขาซึ่งเขาไม่รู้ตัวนะฮะเขาไม่รู้ตัวว่าเขามาในร่างไหนเขาไม่สามารถเอาร่างจริงที่สวยๆหรือหน้าตาดีๆเป็นคนปกติมาหาเราได้แล้วเราก็เหมือนกันถ้าเมื่อเราเสียชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดๆเนี่ยร่างของเราจะเน่าสลายอยู่ที่ว่าเราเสียชีวิตแบบไหนบางคนจมน้ำบางคนถูกไฟไหม้เห็นไหมบางคนเสียชีวิตเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเมื่อวันที่ตอนเผาตอนฝังเนี่ยนะฮะมันก็คือร่างสุดท้ายฮะที่เขามาให้เห็นอย่างแตงโมที่คุณฟังเคยเห็นภาพที่แชร์กันเนาะตาถลนเลยนะตาถลนสองข้างเลยน่ากลัวมากแต่ก็สะลดใจนะฮะเหมือนกันฮะพี่คนนี้พี่ยอดนะฮะเขาได้รับแจ้งว่ามีการโดดน้ำที่สะพานแม่น้ำเจ้าพระยารีบไปที่เกิดเหตุปวดปั๊บไปถึงปั๊บโอ้โหอยู่กลางน้ำเลยกลางแข้งกลางขาเลยชาวบ้านในพื้นที่ก็ตกใจกันแต่เป็นกลางคืนแล้วนะฮะกลางคืนแล้วมืดแล้วด้วยนะฮะทำไงดีล่ะเขาเลยเอาเชือกมัดตัวเองแล้วก็เขาว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วเนาะกระโดดปังลงไปน้ำกลางจางกลางน้ำเจ้าพระยาเลยนะฮะแล้วก็ว่ายลงไปตรงกลางนะฮะเขาก็มีไฟสปอตไลท์ส่องไปนะครับพอไปถึงบริเวณศพเขาพยายามจะคว้าตัวศพแต่ว่าน้ำที่มันเชี่ยวศพก็ไหลไปเรื่อยๆเขาก็พยายามคว้าตัวจนทั้งคว้าปุ๊บนะพอคว้าปุ๊บโอ้โหฟังมันเละติดมือเลยนะคุณฟังนึกถึงภาพหมูไก่ที่มันเน่ามาหลายวันเนี่ยเละไหม
นี่คือคนทั้งตัวนะเขาบอกว่าเอามือคว้ามาปั๊บเนี่ยคือแบบเละติดมือเลยก็คว้ามาปั๊บเนี่ยก็ต้องเอามากอดไว้ด้วยนะฮะเพราะไม่งั้นเขาจะไหลเพราะน้ำเจ้าพยามันก็ไหลแรงไหลเรื่อยๆนะเขาก็ทำการไหว้ได้อีกมือนะมือขวามือซ้ายเอาศพมาโอบไว้ที่เอวอยู่แล้วก็ไหว้เรื่อยๆนะฮะเพื่อจะให้มาถึงฝั่งแต่ทีนี้พอมาถึงใกล้ถึงฝั่งปั๊บปรากฏว่าน้ำตรงนั้นมันเชี่ยวพี่คนนี้กู้ภัยเนี่ยเขาหมดแรงเขาก็หยุดแต่ว่าเขายังมีเชือกดึงไว้อยู่นะยังมีเชือกดึงไว้อยู่นะฮะคนเขาพยายามจะดึงอยู่ปรากฏว่าหมดแรงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเชือกอันนี้ไม่มีเชือกกรณีนี้ไม่มีเชือกเขาไปตัวเปล่าเลยนะฮะเชือกนั่นอีกกรณีนึงนะฮะอันนี้คือไปตัวเปล่าเลยพี่เขาว่ายน้ำเป็นนะฮะว่ายปั้งคือพยายามว่ายเข้าฝั่งแล้วปรากฏว่าเหมือนกับเขาจะหมดแรงเขาเลยมาเหมือนกับมาจอดที่บริเวณตรงกลางๆซึ่งน้ำมันยังไม่แรงกว่านั้นเพราะว่าโอ้ข้างหน้าไหลเชี่ยวมากนะฮะก็เลยพยายามเอ๊ะเอาไงดีว่าเนี่ยจะปล่อยศพทิ้งไว้แล้วว่ายขึ้นฝั่งดีหรือเปล่านะฮะจะปล่อยเชือกหรือเปล่าจะปล่อยศพไปไหมเชือกที่ว่านี่หมายถึงว่าเขาเอามัดศพติดเอวเขานะฮะแล้วปรากฏว่าในช่วงนั้นนะฮะเขาก็เลยเหมือนกับอธิษฐานนะในความเชื่อของเขาพี่ยอดนะฮะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ได้มีการนับถือว่าขอให้ช่วยหน่อยได้ไหมขอให้นำพาเข้าสู่เขาเรียกว่าการนำพาไปถึงปลายทางได้ไหมแล้วก็อธิษฐานหาศพคนตายด้วยว่าถ้าพี่มีจริงนะถ้าพี่วิญญาณพี่อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาศพของพี่นะขึ้นไปถึงฝั่งนะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าขอให้ช่วยได้ไหมทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถจะถึงฝั่งได้คุณฟังใช่ไหมนี่เขาเล่าให้ฟังนะอธิษฐานแป๊บเดียวนะฮะเขาบอกว่าเหมือนมีคนมาใช้มือดันหลังเขาฮะดันหลังเขาปุ๊บรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตอนแรกตกใจว่าศพมันขยับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะหันไปมองศพก็อยู่ท่าปกติอยู่นะเขาบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนมีคนเอามือมาดันหลังแล้วก็ค่อยๆดันเขาขึ้นฝั่งฮะเขาก็ใช้การไหว้กันไปไอ้ข้างหลังก็ดันไหว้แล้วก็ดันนะฮะแล้วทีนี้เขาลองพิสูจน์ว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะรู้สึกเองหรือเปล่าเขาเลยหยุดไหว้ปั๊บเนี่ยร่างเขาก็เคลื่อนต่อหมายถึงว่าตัวของกู้ภัยเนี่ยก็ยังเคลื่อนต่อค่อยๆเคลื่อนเหมือนมีคนมาดันหลังนะฮะพอเขาเอาศพมัดติดข้างเอวข้างหลังอยู่แล้วฮะมันดันเรื่อยๆจนทั้งถึงฝั่งแล้วกู้ภัยก็ปรบมือว่าโอ้พี่สุดยอดมากว่ายได้ไงน้ำแรงขนาดนี้ตอนนั้นเขายังงงอยู่แล้วก็เอาศพขึ้นฝั่งล้างเนื้อล้างตัวนะครับแล้วจากนั้นก็แพ็คศพต่างๆแล้วก็ยืนนึกอยู่สักพักหนึ่งว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะใครมาดึงและมาดันเราขึ้นฝั่งเนี่ยก็เป็นแต่ว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เล่าให้น้องๆกู้ภัยคนอื่นทราบนะเขาบอกว่าเรื่องนี้มันอัศจรรย์และมันมีจริงจริงเรื่องพวกนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นวิญญาณของร่างพี่คนนี้ที่เขาขอที่เราขอให้เข้ามาช่วยหรือเปล่าหรืออย่างไรก็เลยเก็บเอาไว้เป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ของคนที่เจอโดยตรงเลยคุณลองคิดดูไม่ต้องถึงขั้นให้ใครมาดันหลังนะแค่เอาศพมัดเอวเราก็หลอนสยองอะเนาะศพที่เสียชีวิตมา 2-3 วันซึ่งมันเละแล้วฟังจับมาแล้วมันยุ่ยเลยว่ะจับมาแล้วมันยุ่ยแล้วอันนี้คือเรื่องของกู้ภัยพี่ยอดนะที่นำมาฝากกันด้วยเป็นไงบ้างเรื่องนี้คุณผู้ฟังเคยเห็นศพไหมจ๊ะนะฮะพี่อันว่าเห็นภาพเลยครับดีเจที่เล่าให้ฟังนะครับโปเต้นี่วิโปเต้เอาภาพที่ไหนมาตายแล้วโปเต้โปเต้ส่งภาพตอนสมัยที่โปเต้ไปตกปลาที่สะพานนั้นมาให้ดูนะฮะไปเจอศพนะฮะผู้ชายคนหนึ่งตกน้ำนะฮะโปเต้อยู่ในที่เกิดเหตุพอดีกำลังตกปลาอยู่ศพลอยมาพอดีโปเต้ตกใจนะฮะโปเต้ก็เลยเอาภาพเอากล้องมือถือถ่ายไว้นะฮะส่งภาพมาให้เจวินดูนะฮะหลอนๆนะฮะอีกสักเรื่องนึงแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะทางบุญทริกจะไปเบรกจะไปล่ำลารายการช่วงเวลาของสิบโมงจะพาคุณผู้ฟังเมื่อกี้เราอยู่ในน้ำใช่ไหมครับจะพาคุณผู้ฟังไปที่ไฟกันไปที่ซานดิก้าผับครับย้อนกลับไปเมื่อ15 16 17ปีเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะ20ปีที่แล้วนะฮะเกือบ20ปีที่แล้วที่ซานดิก้าผับนะฮะเหมือนผับที่ลงเบลรัดพลาวเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดเหตุในส่วนของไฟไหม้นะฮะปรากฏว่ากู้ภัยได้รับการแจ้งนะรายงานนะครับรีบไปที่เกิดเหตุเลยไปถึงที่เกิดเหตุนะฮะปรากฏว่าโอ้โหไฟลุกไหม้เลยไปถึงปั๊บเนี่ยกู้ภัยพยายามช่วยกันระดมคนเจ็บออกมาและคนตายปรากฏว่าไปถึงปั๊บสิ่งที่น่าสลดใจคือพอเข้าไปถึงประตูซานิก้าผับนะเขาบอกว่าศพผู้ฟังมันกองพเนินกันเลยตรงทางออกเพราะออกไม่ได้กันวิ่งกันออกแล้วทุกคนนะถูกไฟไหม้ดำหมดเลยคุณผู้ฟังเคยเห็นพวกเขียดไหมฮะเขียดกบเขียดนะที่เราไฟเผาเนี่ยมันดำเนี่ยแล้วแต่ละคนเนี่ยคือแบบนอนทับกันเสียชีวิตเห็นแล้วรู้สึกแบบสลดอกสลดใจมากๆเลยที่ซานิก้าผับนะฮะและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือ
ศพเนี่ยมันนอนกับพื้นทับกันใช่ไหมฮะแล้วก็ล่างมันติดกันไปแล้วฮะเพราะไฟมันไหม้ฮะแล้วก็มีพวกพลาสติกมีพวกโฟมต่างๆมันตกมาทับเราคิดว่าจะเอาศพออกมายังไงพวกตัวนี้มันแหลกเหลวมันไหม้ผสมผสานกันไปหมดแล้วกับพื้นหมดแล้วฮะก็พยายามช่วยกันดันกระทั่งออกมาได้อันนั้นคือวันแรกที่เขาช่วยกันนะฮะจนทั้งเอาศพออกมาจากบริเวณทงพางประตูและตกกลางคืนกลับมาปั๊บเนี่ยพี่กู้ภัยเขากลับมาถึงห้องนะเขาก็แขวนเสื้อเอาไว้เพราะเสื้อนี่คือทำงานมาทั้งวันนะฮะทั้งคืนแล้วก็ไปนอนหลับอาบน้ำแล้วก็นอนคุณฟังเชื่อไหมว่าข้างบ้านบอกว่าเมื่อคืนนะใครมาหาเต็มบ้านเลยกินหมูกระทะกันเลยได้กลิ่นหมูกระทะกันเต็มทีเดียวพี่คนนี้เขาตกใจเพราะว่าเสื้อที่เอาไปใช้งานคือไปเป็นเสื้อที่อยู่ในผับซึ่งในนั้นนะครับมีแต่กลิ่นไหม้กลิ่นคุณผู้ฟังก็เห็นกลิ่นหมูกินหมูกินไก่ย่างใช่ไหมมันก็จะมีความหอมและเหม็นผสมกันใช่ไหมฮะแต่นั้นมันจะเหม็นเพราะว่าในส่วนของที่เป็นลักษณะของคนตายมันจะมีความเหม็นกว่าแล้วมันจะมีพวกพลาสติกย่างต่างๆใช่ไหมข้างบ้านบอกว่าได้กลิ่นเหมือนคนมาย่างหมูไก่อะไรเต็มบ้านทีเดียวกลิ่นฟุ้งเลยแล้วเห็นคนเยอะแยะเต็มบ้านเลยใครมาหาเหรอพี่กู้ภัยก็ตกใจก็ไม่ได้บอกอ๋อไม่มีอะไรสงสัยข้างบ้านมาเนี่ยก็ออกมาด้วยความมึนงงนะฮะก็กลับไปทำงานต่อก็ไปปฏิบัติภารกิจต่างๆต่อที่สถานที่กาผับนะฮะตลอดช่วงเวลาที่ทำงานมารู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีคนมาหาตลอดเวลามาขอให้ช่วยนะฮะเพราะว่ามีเคสหนึ่งนะฮะกู้ภัยไปยืนอยู่เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ที่ผับก็เดินไปปลอบใจคิดว่าสงสัยเพื่อนตายเสียชีวิตในช่วงจังหวะที่จะเอื้อมมือไปจับว่าน้องทำใจนะผู้ชายคนนี้หายไปต่อหน้าต่อตาเลยวุบหายไปเลยเขาตกใจมากนะจากข้างๆที่เห็นอยู่สักพักมือจับปั๊บหายไปเลยกู้ภัยวัดสยองมากหลอนมากรู้สึกว่าวิญญาณเขาอยู่จริงๆนั่นคือซานติก้าผับนะครับมีเรื่องราวมากมายในสรุปสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วกันเรื่องของซานติก้าผับนะฮะมีคนเจอมีคนเห็นมีคนสัมผัสได้เยอะมากนะทั้งกลิ่นทั้งเงาทั้งเห็นตัวเป็นๆก็มีเหมือนกันนะฮะนี่คือซานติก้าผับเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วจนมาถึงโรงเบียร์ลาดพร้าวที่มีคนตายกันมหาศาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนที่นำมาฝากกันด้วยในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับนะฮะทักทายสาวคิปดอรินดาได้กันละกันนะจ๊ะมาแล้วนะฮะขอดูรูปที่โปเต้ส่งมาให้ดูหน่อยครับดีเจนะฮะเนี่ยที่ส่งให้ดูอ่ะแล้วคุณฟังแล้วเคยเจอเรื่องหลอนหรือเปล่านะครับงั้นเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยกันละกันนะ FM 90 MHz นะครับนะบุญทริกไปเบรกฟังสปอร์ตแล้วก็ฟังรายการลูกทุ่งต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อถึง 5:00 น.ครับน่ากลัวเนาะหลอนๆครับนะ

ถือว่าเป็นประสบการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นนะครับจากกู้ภัยที่มาฝากคนที่ทำงานกู้ภัยนี่ถือว่าเขาเนาะเขายอมใจจริงๆนะเขาทำไปได้ไงเนาะศพมาฮะระวังจริงๆศพเนี่ยถ้าเราข้าจะมองเป็นหมูเป็นหมานะกู้ภัยเขาบอกว่าตอนสมัยที่เขาฝึกเก็บศพครั้งแรกเนี่ยตอนที่เขาเอาเท้าไปเหยียบโดนหรือไปจับใส่เขาสะดุ้งเลยนะฮะเขาวิ่งเลยนะครับตอนที่ไปกู้ภัยในน้ำเจ้าพระยาต่างๆเวลาไปงมศพนะฮะเวลาจับโดนตัวตั้งแขนนะบางคนที่เป็นน้องใหม่เนี่ยสะดุ้งโยงเลยไม่มาทำงานเลยแบบป่วยจับไข้ไปเลยก็กลัวแต่พอหลังๆมาคือมันทำใจได้แล้วว่าเออนี่คือศพเหมือนหมอแพทย์พยาบาลนะฮะเวลาเขาเห็นศพมาเขามองเหมือนเป็นเขียงหมูฮะเป็นหมูเป็นไก่อะไรเงี้ยนะฮะทั่วไปแต่เราทำใจไม่ได้เพราะว่ามันคือคนเนาะที่มีวิญญาณมีชีวิตจิตใจนะฮะ พี่สวัสดิ์ครับมีคนแซวว่าพี่สวัสดิ์ว่าจัดฉากแน่เลยไม่มีศพจริงหรอก มีคนแซว หลอนครับหลอนสยองขวัญ นะฮะอ่ะโอเคครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องหลอนเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อในช่วงต่อไปเดี๋ยวขอเปิดสักเพลงดีกว่าในช่วงนี้นะครับขอเปิดเพลงต่อกันดีกว่าในช่วงเวลานี้ส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันไปนะครับในหลายๆเส้นทางนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังเรื่องราวจากกู้ภัยเหมือนกันนะครับกู้ภัยนี่เขาจะไม่ตอแหลนะมันจะไม่เหมือนพวกที่ไปเล่าในรายการ The Ghost The Shock ของพี่แจ็คนะฮะอันนั้นพวกนั้นคือพวกแบบอยู่บ้านมโนพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับเข้ามาแลบลิ้นปิ้นตาถลนใส่ตรงหน้าต่างครับเป็นผู้หญิงผมยาวนะครับริมหน้าต่างครับเป็นโรงแรมที่พักอยู่ผมได้เอาน้ำมนต์สาดเข้าไปแล้วเขาร้องกรี๊ดเลยครับแล้วเขาก็หายไปเลยสักพักนะฮะรถในห้องน้ำก็มีฝักบัวเปิดเองครับพี่แจ็คสักพักหนึ่งไฟก็ดับครับอันนี้ก็พล็อตเรื่องหนังผีนะฮะส่วนมากจะเกิดที่โรงแรมในโรงแรมจะมีเรื่องเวลาจับโป๊ะเวลาฟังเรื่องผีนะ1ผีผมยาว2โรงแรม3ในห้องน้ำนะจะมีอยู่3เรื่องนะฮะ4คือกึ่งหลับกึ่งตื่นมันจะมีอยู่4พล็อตเรื่องมันจะมีอยู่4เรื่องที่จะต้องมีในตรงนั้นคือนักเล่าคนที่เขาแต่งเรื่องในช่องพี่แจ็คเนี่ยเขาก็จะเอาไปผสมประสานปนเปกันแต่ถ้าดูสังเกตของกู้ภัยเนี่ยเขาจะไม่ปลอมเขาจะพูดตามเขาสิ่งที่เขาเห็นเลยนะครับแล้วก็เขาเจออะไรเขาเล่าเลยมันจะไม่มีพล็อตเรื่องว่าจะต้องเปิดหัวได้แบบนี้สักพักนึงต้องเจอแบบนี้แล้วสุดท้ายคลี่คลายเรื่องราวอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพี่แจ็คผู้หญิงคนนี้คือผัวเก่าที่มาตามมันจะมีคือมันจะเป็นพล็อตเรื่องเหมือนละครหนังไทยอะที่ตอนจบคือพระเอกนางเอกจบการจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นพล็อตเรื่องแบบนี้นั่นคือเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นมาแต่เรื่องจริงจากกู้ภัยเนี่ยเขาจะมีเรื่องที่เขาเจออะไรเขาบอกเลยเขาเล่าเลยมันจะไม่ตอแหลเหมือนที่เหมือนทนายหนุ่มฮะใช่ไหมครับทนายหนุ่มตอแหลไหมฮะ พี่สวัสดิ์วัดเจครับใส่ร้ายทำไมก่อน มันจัดฉากครับพี่เจกู้ภัยมันจัดฉากไม่มีหรอกศพมา

พลงเพราะจากสาวคนนี้นะครับนี่คือไดโดฟินที่ฝากด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าสิ่งสำคัญนะฮะสิ่งสำคัญนะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของน้ำเจ้าพยาเนาะที่ว่ามีการไปงมศพนะฮะที่เรื่องเล่าจากกู้ภัยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของซาติก้าผับที่ดิเจเล่าไปมีเรื่องนึงนะฮะคุณฟังเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเรื่องราวของพวกเจ้าแม่ตะเคียนอะไรพวกนี้ป่ะกู้ภัยจากมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ได้มีการเล่าเรื่องราวเอาไว้นะครับให้สัมภาษณ์เรื่องราวไว้ที่น่าสนใจทีเดียวคุณฟังเรามาฟังสักเรื่องดีกว่านะฮะเป็นเรื่องสั้นๆเนาะนะครับพี่ต้าว่าตอนนี้ที่ป่าซางฝนตกบรรยากาศดีมากเลยครับดีเจดีแล้วฮะตะกี้มีคุณผู้ฟังทักมาใครนะนะครับพี่ธงบาวว่าฝนตกหนักมากเลยที่หางดงตอนหยุดแล้วยังครับหางดงฮะบ้านถวายนี่ส่งบรรยากาศไม่ดูนะฮะฝนตกช่ำๆนะเชียงใหม่ในเมืองมาไม่ถึงฮะพี่แต่อากาศเย็นมากเลยก็คือมันน่าจะตกที่หางดงแหละหางดงสารพีนะฮะดูท่าแล้วนะฮะมาพี่ธนัทนะโชคสารสิรินะฮะโอเคนะครับมาพูดถึงเรื่องราวของเรื่องเล่าจากกู้ภัยกันต่อดีกว่าจากเรื่องเล่าจากมูลนิธิร่วมกตัญญูนะฮะเป็นเรื่องราวแปลกๆเรื่องหนึ่งพี่สมบัติว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตามที่กู้ภัยก็บอกพี่สมบัติว่ามันอัศจรรย์ไหมหรืออย่างไรนะฮะมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับได้รับโทรศัพท์นะแจ้งว่าเป็นเรื่องที่แปลกๆซึ่งกู้ภัยเขาก็ไม่อยากจะไปนะเขาบอกว่าอะไรไร้สาระนะฮะก็คือมีคนในพื้นที่หลายคนนะเขาฝันร่างทรงเขาฝันว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนหรือว่ามีต้นตะเคียนนะฮะตกอยู่ในน้ำให้งมขึ้นมาหน่อยช่วยกันงมหน่อยช่วยกันงมหน่อยนะฮะแล้วพอตอนนั้นที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็บอกอ่ะต้นตะเคียนนี่แหละจะงมทำไมมันไม่ใช่คมก็บอกอ๋อชาวบ้านก็ขอไปก็ไปเถอะไงเขาก็พากันไปนะครับก็ไปที่แหล่งน้ำแห่งนั้นนะครับก็ไปถึงปั๊บก็เป็นโคลนเนาะเป็นดินโคลนอย่างนี้นะเขาก็เจ้าที่ก็ลงกันไปไปงมปรากฏว่างมลงค่อยๆเดินลงไปเรื่อยในช่วงเวลาของภาคสายๆเนี่ยนะฮะลงเอาเท้าไปเหยียบปรากฏว่าเจอจริงๆคุณฟังฮะเจอต้นตะเคียนอยู่ในส่วนของข้างล่างนะก็เลยเขาเรียกว่าตะโกนว่าเออเจอแล้วนะครับนี่ขึ้นมาเนี่ยเจอแล้วอยู่ข้างล่างเลยนะฮะต้นตะเคียนขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วทีนี้เจ้าที่ก็พยายามใช้เชือกดึงนะฮะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อดึงคุณฟังใช่ไหมว่าใช้เวลาเป็นเกือบชั่วโมงฮะไม่สามารถดึงได้อันนี้กู้ภัยเขาเล่านะจากมูลนิธิร่วมกตัญญูนะพยายามดึงขึ้นมาดึงไงก็ไม่ได้นะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเราจะต้องคงจะต้องใช้พวกเครื่องจักรใหญ่แล้วแหละไม่งั้นไม่สามารถออกได้นะสักพักนึงมีคนนี้ก็เป็นร่างทรงหรือเป็นคนที่เขาสื่อได้เขาเดินมาบอกว่าน้องไม่ต้องไปยกเขาออกมาหรอกเดี๋ยวประมาณสัก11 โมงเขาจะขึ้นมาเองกู้ภัยก็มองหน้ากันฮะพี่รู้ได้ไง11 โมงเดี๋ยวรอดูเขาจะขึ้นมาเองเนี่ยนี่คือเขาเล่านะกู้ภัยเขาเล่าให้ฟังนะกู้ภัยก็เลยขึ้นมานั่งพักกันก่อนมานั่งพักเอาแรงเพราะมันกระปาเข้าไป10 โมงกว่าแล้วนะก็เลยนั่งพักกันหลังจากนั้นประมาณสัก11 โมงนี่นะฮะเขาก็ลงไปอีกรอบหนึ่งลงกำลังในจังหวะที่กำลังเดินลงน้ำกำลังไปคุณฟังเชื่อไหมอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเขาบอกว่าไม้ตะเคียนที่อยู่ใต้น้ำค่อยๆยกตัวขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยเขายกขึ้นมาแล้วมีกิ่งเล็กๆมันโผล่มาในน้ำเหมือนทุกคนมองหน้ากันตกใจมากก็เลยพากันเดินลงไปแล้วงมแล้วช่วยกันยกขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันยกใช้คนนี่แหละดึงขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นมาชาวบ้านที่อยู่ข้างๆพากันตบมือเฮลั่นทีเดียวก็บอกน้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะแล้วก็พอยกขึ้นมาปั๊บกู้ภัยก็ยังทำหน้างงกันอยู่ว่าช่วยกันแทบตายไม่ออกมาพอถึงเวลาปั๊บมีคนที่เขาสื่อได้เขาบอกว่า11 โมงเขาจะขึ้นมาตัวประมาณนั้นก็11 โมงกว่าละช่วยกันขึ้นมามันก็ดึงขึ้นมาได้เองโดยอัตโนมัติเลยนะก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันบางเรื่องนี่มันหาข้อเนาะมันหาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะก็เป็นเรื่องแปลกอัศจรรย์นะฮะเดี๋ยวอาจะเป็นความบังเอิญก็ได้เนาะเมื่อต่างๆนานาที่เขาไปเป็นแง่อะไรมันก่อนก็ได้หรือเปล่าเราจะเป็นก็ไม่รู้เนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากกู้ภัยหนึ่งเรื่องที่เหมือนจะหลอนแต่ก็ไม่หลอนเรื่องแปลกแต่ก็ไม่แปลกนะฮะทนายหนุ่มมาช้าทนายหนุ่มเมื่อกี้เล่าเรื่องกู้ภัยไปแล้วทำไมไม่มาฮะตะกี้ทันฟังเรื่องนั้นไหมเรื่องศพที่น้ำเจ้าพระยาไหมได้ฟังทันป่ะลำคาลำใหญ่มาช้านะฮะ
ต้นแอปฝนบอกว่ายังไม่หยุดครับตอนนี้ฝนยังไม่หยุดนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากกู้ภัยนะเมื่อกี้เล่าให้ฟังชายหนุ่มว่ามีพี่กู้ภัยคนหนึ่งพี่ยอดเนี่ยนะเขาเป็นกู้ภัยเขาได้รับแจ้งว่ามีคนมีศพโดดน้ำตายที่น้ำเจ้าพระยาตายไปหลายวันแล้วแต่ว่าศพยังไม่ขึ้นมาแล้วก็เขาไปงมกันตอนเวลากลางคืนด้วยนะครับปรากฏว่าศพมันขึ้นมาจากน้ำเจ้าพระยานะครับอยู่กลางน้ำเลยนะฮะวาตินวามือเลยนะคือไม้มือแข้งขาคืออ้าวเลยกู้ภัยก็เลยโดดน้ำไปเลยโดดเปล่าๆไม่มีชูชีพด้วยนะเขาว่ายน้ำเป็นนะฮะโดดไปตรงกลางๆเพราะเขากลัวศพจะไหลไปไกลก็ไปคว้าศพออกมาแล้วก็ศพคือสภาพยุ่ยหมดแล้วอยู่เขาก็เอาคว้ามาแล้วเอาศพมามัดติดเอวเขาสภาพคือยุ่ยติดตัวเลยมีกลิ่นนะฮะเหม็นเลยทีเดียวก็ว่ายน้ำเพื่อจะขึ้นฝั่งซึ่งน้ำก็แรงอยู่ว่ายไปได้ครึ่งเดียวกู้ภัยหมดแรงเหมือนจะไหลไปกับน้ำนะครับกูคิดว่าจะปล่อยศพไปเลยปะแล้วก็ว่ายเข้าฝั่งหรือเปล่าก็เลยอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อธิษฐานจิตถึงคนที่เสียชีวิตว่าขอช่วยหน่อยเดี๋ยวจะเอาศพพี่ขึ้นมาให้ญาติอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเหมือนมีคนมาดันหลังฮะดันจนกระทั่งแบบขึ้นฝั่งเองเดี๋ยวอัตโนมัติเลยเขาแทบไม่ต้องว่ายเลยว่ายเบาๆมีคนเขาจับรู้สึกว่ามีคนมาจับเลยแล้วก็ดันขึ้นดันหลังนะฮะจนกระทั่งถึงฝั่งเลยกู้ภัยยังงงอยู่ว่าใครมาทำอะไรเงี้ยนะฮะตกใจก็เลยเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมานะฮะอันนี้ของคือของพี่ยอดนะเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะขอเช็คแป๊บนึงนะฮะเรื่องเล่าจากกู้ภัยเรื่องราวที่ไม่ตอแหลนะเหมือนทนายหนุ่มนะฮะถ้านายหนุ่มไม่ตอแหลนะถ้ากู้ภัยนี่ไม่ตอแหลแน่นอนเพราะเขาเล่ามาจากเรื่องราวจริงๆที่เขาสัมผัสได้แล้วก็เขานั้นได้มีโอกาสได้เจอกับตัวเองนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อเขามาฉันจะไปครับงานจากดาอินโดฟินนะครับ

ื่อไหร่เขามาฉันจะไปเนี่ยเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันต่อเนาะทักทายทิติพลด้วยจากดอยหล่อบอกว่าฝนตกครับดีเจขอดูหน่อยครับตอนนี้เรดาร์ตรวจอากาศในภาคเหนือตอนนี้เป็นจังหวัดไหนบ้างลำพูนตกนะฮะลำพูนกำลังตกฉ่ำๆเลยลำพูนในเมืองนะครับป่าซางนะครับสันป่าตองนะฮะดอยหล่อจอมทองนะฮะฉ่ำๆทีเดียวนะครับบ้านโฮงนะอันนี้คือทางเชียงใหม่ลำพูนสายใต้นะครับหางดงนะฮะลำปางนะฮะก็ตกอยู่โปเต้โปเต้ห้างฉัตรนะครับวังชิ้นศพปราบนะครับลงมาอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนะฮะเพชรบูรณ์เนี่ยพี่โอเพชรบูรณ์ไม่ทั้งจังหวัดเลยนะตกหมดเลยนะฮะนี่พี่อะไรนะพี่โอเคยผ่านสะพานห้วยตองใช่ไหมฮะไม่ค่อยได้ผ่านมั้งพี่โอไม่ได้ขึ้นเหนือเนาะแต่ว่าเคยขับผ่านสะพานห้วยตองไหมฮะเพราะสะพานห้วยตองมันจะเป็นสะพานที่เขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับที่ต้องผ่านเพชรบูรณ์ก็บอกสะพานนี้ก็มีคนตายนะตายมหาศาลเลยทีเดียวตอนที่มีอุบัติเหตุรถทัวร์เชียงรายที่ตกเหวอะฮะนะฮะหลอนมากๆเลยที่นั่นนะฮะกับสะพานห้วยตองแต่ว่าเขาก็พยายามปรับปรุงให้มันสวยงามนะฮะแต่ว่าด้วยภาพจำของคนที่เคยเห็นนะเนาะที่มันหลอนเนาะมันก็เลยแบบก็เลยเป็นภาพจำไงสะพานห้วยตองอะแต่มันก็น่ากลัวจริงนะตรงนั้นนะฮะแล้วก็ฝนก็ตกลงมาถึงนครสวรรค์เลยนะครับไผ่สาลีอุทัยธานีมันอยู่แถวๆเนี้ยอยู่แถวๆอุทัยธานีนะฮะอุ้งผางจังหวัดตากส่วนอีสานนี่มีที่อุดรนะครับเนี่ยที่ฟังอยู่นะครับส่วนกรุงเทพมหานครไม่มีรายงานฝนนะครับภาคตะวันออกก็ไม่มีรายงานฝนนะครับภาคใต้ก็ไม่มีเลยนะไม่มีรายงานฝนแฮะนะครับนี่คือฝนฟ้าอากาศวันนี้นะครับขอดูก่อนนะพี่ต้าบอกว่าดีเจครับพูดแล้วอยากจะร้องไห้ฝ่ายกับช่างน้อยครับ1เพลงได้เดี๋ยวเปิดให้ใจเล่าเรื่องหลอนอยู่มั้ยใจเล่าเรื่องหลอนอยู่มั้ยเดี๋ยวจะหาเรื่องหลอนมาให้ฟังต่ออีกสักเรื่องนึงนะฮะมันก็แล้วแต่ช่วงเวลานั้นๆเนาะที่เราจะเล่าเรื่องอะไรกันนะฮะที่ทุกคนวันนี้เจอครับวันนี้นี่มีเจ้าหน้าที่ของ Dtac โทรมาเสนอว่าจะเพิ่มค่าเน็ตรายเดือนเป็น599เพิ่มเน็ตความเร็วเป็น 1,000 เมกเล่นในประจำกัดถือว่าราคาแพงไหมอุ้ยถือว่าถูกนะถ้าเป็นโปรอันลิมิตไม่จำกัด 1,000 เมกนี่คือว่าดีมากๆเลยที่ทุกคนอันนี้ถ้าราคานี้ที่ทุกคนโอเคไหมล่ะจ่ายได้ไหม599ถ้า599รวมแบตก็ประมาณ600กลางๆนะมันต้องรวมแบตภาษีมูลค่าเพิ่มเลยประมาณ600ไม่เกิน650อะฮะไหวไหมล่ะถ้าไหวได้ก็ถ้าไหวก็แนะนำนะเพราะว่ามันจะเป็นความเร็วสูงสุดเลยนะครับมันจะไม่จำกัดเมกไม่จำกัดสปีดซึ่งเป็นโปรที่ถือว่าดีแล้วก็น่าสนใจนะครับซึ่งหลายๆคนอยากได้โปรราคานี้นะครับปกติถ้าเป็นราคาโปรตามจริงๆถ้าไปเปลี่ยนนะคือราคา1,099นะเหมือนที่ก้อยใช้ไงก้อยก็ใช้ดีแท็กนะเป็นโปรอันลิมิตนี่แหละจ่ายเท่าไหร่นะ1,300-1,400นะนั่นคือราคาเต็มของเขาถ้าเขาโทรศัพท์มาเสนอก็แสดงว่าเขาให้โปรพิเศษเพราะลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าโอเคถ้าสมัครแล้วก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนาะก้อยมาแล้วนี่ก้อยมาแล้วก้อยก็ใช้โปรเท่าไหร่นะพันเท่าไหร่นะดีแท็กอันนั้นเป็นโปรโมชั่นตัวราคาเต็มส่งภาพจูนมาอีกละก้อยจูนนะฮะแหมก้อยรัดพราวนะฮะขอเพลงพบรักด้วยนะครับนะฮะอ่ะโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเนาะก้อยใช้ไงก้อยก็ใช้ดีแท็กนะเป็นโปรอันลิมิตนี่แหละจ่ายเท่าไหร่นะ1,300-1,400นะนั่นคือราคาเต็มของเขาถ้าเขาโทรศัพท์มาเสนอก็แสดงว่าเขาให้โปรพิเศษเพราะลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าโอเคถ้าสมัครแล้วก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนาะก้อยมาแล้วนี่ก้อยมาแล้วก้อยก็ใช้โปรเท่าไหร่นะพันเท่าไหร่นะดีแท็กอันนั้นเป็นโปรโมชั่นตัวราคาเต็มส่งภาพจูน

้อยใช้1499ลงแบต 5,500 นะฮะก้อยเขารวยแล้วมีปัญหาเขาลงทุนเพื่อจูนเพื่อจูนเพื่อนะทำได้เสมอถ้าใช้เน็ตจำกัดเมกเดี๋ยวอารมณ์เสียดูคลิปของจูนไม่ได้นะฮะใช่ไหมก้อยดูโซเชียลของจูนไม่ได้ถูกจำกัดเน็ตนะฮะ โอเคหรือว่าทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับพี่ทวิตกี้ก็ฟังอยู่นะฮะเพลงนี้ฝากมาให้กับช่างน้อยได้กันละกันนะครับจาก

ชื่อเพลงว่าคนมีคู่ไม่รู้หรอกนะครับเพลงนี้จากเกียร์ไนท์นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับเนี่ยสองเพลงนะครับหยิบให้ฟังกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะฮะพี่ทวิกี้บอกว่าเปิดฟังตลอดนะฮะจะเปิดฟังตีสี่นอนสามเปิดฟังถึงตีสี่นอนสามสี่ทุ่มเหรอพี่เปิดทั้งวันได้เลย24ชั่วโมงเลยฮะไม่เหงาแน่นอนที่ BP Radio อ่ะเมย์บอกว่าขอดร.ฟูเพลงดร.ฟูเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรล่ะฮะพูดแล้วอยากร้องไห้จ้ะพูดแล้วอยากร้องไห้นะครับพูดแล้วอยากจะร้องไห้ของดร.ฟูฮะเอาไปเสิร์ชหาได้เลยสำหรับในส่วนของอาเมะครับที่สอบถามมานะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทิพย์พลดีเจส่งให้เมื่อกี้ถามว่าโทรศัพท์ที่ใช้หลูสเปคดีไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องเล่าจากกู้ภัยสักเรื่องไหมวันนี้เล่าเรื่องหลอนหลายเรื่องนะฮะมันเป็นเรื่องเล่ากู้ภัยที่ถามว่ามันใช้คำว่าหลอนนะหลอนแล้วกันเนาะมันจะไม่เหมือนเรื่องผีนะฮะมันจะไม่เหมือนเรื่องผีที่เห็นเป็นตัวๆนะที่เขาเล่าในรายการต่างๆถ้าไปดูวันก่อนๆที่ดีเจเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มาเป็นตัวๆเลยมาให้สัมผัสกันแต่พอมันเป็นเรื่องเล่าจากกู้ภัยเนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มันไม่ได้แต่งเติมมันไม่ได้มีการมโนฮะอีกหนึ่งเรื่องจะพาฟังลงน้ำอีกละโปเต้ช่วงนี้โปเต้ไปตกปลาไหมไหนใครเป็นสายตกปลาบ้างเอ่ยสายตกปลาที่ผมว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะไม่แพ้ในป่าทีเดียวนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะมีศพลอยมาต่างๆนะครับเรื่องราวจากกู้ภัยหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องราวจากร่วมกตัญญูเช่นกันที่ได้มีการรับแจ้งว่ามีคนโดดน้ำเสียชีวิตอีกแล้วนะครับซึ่งแต่ละวันทั่วประเทศโดยเฉพาะน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีคนโดดน้ำเสียชีวิตเยอะมากๆเลยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับย้อนกลับไปกู้ภัยได้รับการแจ้งว่ามีคนโดดน้ำเสียชีวิตครับอยู่แถวๆน้ำเจ้าพระยาแหละอยู่ใกล้ๆวัดแห่งหนึ่งนะฮะก็ตัดสินใจก็เรียกว่าไปที่เกิดเหตุไปถึงปั๊บก็ติดตั้งถังออกซิเจนต่างๆจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังดื้อบอกว่าเจ๊โปเต้ว่าดื้อกับแจมมี่ตื่นหรือยังไม่เห็นมาเลยหลับไหลไปแล้วนะฮะคุณผู้ฟังจะเล่าให้คุณฟังก่อนนะครับว่ากู้ภัยเนี่ยเวลาเขาจะงมศพจากแม่น้ำที่มันลึกๆประมาณสัก 4-5 เมตรนะคุณฟังรู้ไหมดิเจก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเขาทำยังไงเขาใช้วิธีการต่อตัวกันนะฮะเขาจะใส่ถังออกซิเจนกันทุกคนสมมติว่ามี5คนหรือว่า4คนเนาะอาจจะตีว่าคนหนึ่งสูงประมาณ170 60กว่า70เนาะนะครับก็ตีว่า160ละกันเพราะมันต้องเหยียบบ่ากันลงไปใช่มั้ยฮะต้องเหยียบบ่าลงไปใช่มั้ยฮะก็ตีว่า160กลางๆละกันนะฮะ160 70ก็ต่อตัวกันไปประมาณ 4-5 คนมันจะได้ความสูงประมาณสัก5เมตร 5-6 เมตรพอดีเลยก็น่าจะเท่ากับในส่วนของระดับน้ำที่ลึกลงไปกู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีคนโดดน้ำตายณจุดๆนี้นะฮะเขาก็ใส่ออกซิเจนใส่ถังใส่อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ต่อตัวกันลงไปเลยเอาคนแข็งแรงแล้วพี่คนที่เขามาเล่าเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างสุดเพราะเขาตัวใหญ่สุดตัวหนาตัวใหญ่สุดต้องอยู่ข้างล่างสุดข้างบนจะต้องตัวเล็กๆต่อขึ้นไปนะฮะแล้วก็จับขากันนะฮะแล้วก็ค่อยๆเดินลงไปข้างบนก็ว่ายลงไปนะฮะแล้วก็ลงไปอยู่พิกัดนะครับจุดที่คิดว่าน่าจะมีศพอยู่ตรงนั้นนะครับคนที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยก็ทำการคลำหามันก้มไม่ได้เนาะมันต้องใช้เอาเท้าเหยียบไปแล้วเขาก็ไปเหยียบโดนใส่อะไรบางอย่างเป็นลักษณะท่อนไม้เขาก็หยุดแล้วเขามีการกระตุกเชือกบอกว่าหยุดก่อนหยุดแป๊บหนึ่งกระตุกเชือกให้รู้ว่าเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนห้ามว่ายไปต่อเงี้ยนะฮะเขาก็พยายามเอาใช้เท้าคลำเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ในช่วงจังหวะนั้นเขาก็เดินเหยียบต่อเท้าคลานไปทั่วพื้นซึ่งมันเป็นโคลนนะฮะในน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นข้างๆนะก็ลึกแล้วนะตั้ง 4-5 เมตร6เมตรแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าไปเจอกับสิ่งแปลกๆนะฮะมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นพานหรือว่าเป็นโกดนะฮะโกดกระดูกอ่ะแหลมๆอ่ะโปเต้เป็นโกดกระดูกนะฮะที่อยู่ในบริเวณในจุดๆนั้นนะครับก็ใช้เท้าขวานเฮ้ยตกใจเฮ้ยอันนี้อะไรแหลมๆๆใช้เท้าคลำแต่จะก้มก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวข้างบนก็จะหลุดเนาะก็ใช้เท้าคลำแล้วก็เอาเท้าคีบขึ้นมาก็ไม่กล้าจับนะก็คิดเอ้ยแล้วมองไม่เห็นเลยนะมันมืดหมดเลยเพราะมันเป็นช่วงน้ำข้างใต้มันลึกมากเลยอ๋อลืมบอกไปนะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตอนตีสองนะฮะเพราะว่าส่วนมากคนที่โดดน้ำตายเขาจะไม่โดดกลางวันนะเขาจะโดดกลางคืนช่วงที่เงียบๆนะฮะก็ตกใจในช่วงเวลาที่เอาเท้าคลำไปโดนเศษโกรธกระดูกเขารู้สึกตกใจว่าเฮ้ยมาจากไหนโกรธกระดูกนะฮะตอนนั้นได้ยินเสียงตอนแรกได้ยินเสียงคนคุยกันซึ่งใครมันจะคุยในน้ำเป็นเสียงเล็กๆแหลมๆนะฮะเขาก็นิ่ง
นะครับนิ่งแล้วก็ข้างบนเนี่ยสังเกตว่าข้างล่างนิ่งเป็นนานมากจะเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะก็เลยพยายามกระตุกเชือกแล้วก็พี่ข้างล่างเขาบอกยังอยู่นะก็กระตุกกระตุกกระปอถ้าสมมติกระตุกแบบนี้2ทีแสดงว่าอยู่3ทีเขาจะมีสัญลักษณ์รหัสของเขานะว่ายังอยู่นะกำลังตรวจสอบข้างล่างอยู่เขาก็ตุกตุกโอเคข้างบนก็โอเคเขาได้ยินเสียงเล็กๆแหลมๆเหมือนเสียงคนคุยกันเนี่ยอยู่ในน้ำนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีคนมาคุยกันในน้ำซึ่งลึกกันตั้ง 5-6 เมตรที่น้ำเจ้าพระยาและที่สำคัญที่หลอนกว่านั้นคือใช้เท้าไปเหยียบโดนโกรธของเขาด้วยตกใจมากก็ปล่อยโกรธไปเลยและในจังหวะที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือได้ยินเสียงอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะกู้ภัยเขาเล่านะใช้วิจารณญาณเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนหัวเราะข้างๆหูเขาเลยเขาตกใจมากพอหัวเราะปั๊บก็ตกเชือกเลยเขาตกเชือกข้างล่างก็ช่วยกันดึงขึ้นมาเลยเขาตกใจมากเลยเป็นเสียงคนหัวเราะมาหัวเราะข้างๆหูค่ะเป็นเสียงหัวเราะดังขึ้นมาเลยเขาตกใจมากเลยก็เลยขึ้นพานขึ้นไปก่อนไปตั้งหลักกันใหม่แต่เขาไม่ได้บอกข้างบนนะเพราะกลัวข้างบนจะตกใจพี่คนนี้เขาทำงานมานานแล้วก็เลยว่างั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวลงกันต่ออีกรอบนึงเพราะว่าในจุดบริเวณนี้หน้าเขาต้องอยู่ตรงนี้แหละนะฮะก็ขึ้นมาพักสักครู่นึงนะฮะสักพักหนึ่งข้างบนถังออกซิเจนระเบิดตุ้มนะฮะเป็นถังออกซิเจนของคนที่อยู่ข้างบนสุดนะฮะระเบิดก็เลยรีบขึ้นมาก่อนกลัวว่าจะเป็นอันตรายขึ้นมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเอาอันใหม่มานะฮะก็ใช้วิธีการเดิมนะฮะค่อยๆเดินกันไปพี่คนนี้ก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมค่อยเดินเดินเดินแล้วไปจุดเดิมก็ปรากฏว่าก็ไปเจอโกรธเหมือนเดิมโกรธกระดูกอะฮะจะรอบนี้ก็ไม่ได้เอาเท้าอะไรไปคลำแล้วนะฮะก็พยายามว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะก็ไปคลำจุดอื่นสักพักหนึ่งนะอันนี้พี่เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณนะมาเหมือนเดิมครับเป็นเสียงคุยกันเหมือนเดิมคุยซึ่งมันไม่มีใครจะไปคุยกันในน้ำได้อยู่แล้วนะฮะหรือว่าหูเขาฝาดหรือเปล่าเขาพยายามจะนิ่งนะฮะแล้วก็ฟังเสียงนะครับแล้วก็มาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเป็นเสียงหัวเราะรอบนี้หัวเราะใกล้ขึ้นมาใกล้เข้าด้วยใกล้มากเหมือนอยู่ข้างหลังเลยเสียงหัวเราะนะฮะดังมากเขาก็เลยรีบกระตุกแล้วขึ้นเลยเพราะกลัวมากนะฮะกระตุกขึ้นเลยนะฮะขึ้นปั๊บอีกรอบนึงข้างบนปรากฏว่าถังออกซิเจนระเบิดอีกรอบหนึ่งโต้มอีกรอบหนึ่งก็เลยพากันขึ้นนะฮะขึ้นอย่างไวเลยเพราะกลัวจะเป็นอันตรายกันก็เลยมาประชุมกันเขาบอกว่าเนี่ยพี่เจอแบบนี้ข้างใต้ทำไงดีพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ทำอยู่กับศาสนาเขาบอกหรือว่าเขาจะไม่ให้เราหรือเปล่าน้องเขาจะไม่ยังไม่ให้เราเอาศพออกไปหรือเปล่าอันนี้นะฮะเขาก็เลยทำหลายๆอย่างอันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อนะฮะหรือว่าเขาจะยังไม่ให้เราเอาศพไปหรือเปล่าเพราะว่าศพก็ตกอยู่ข้างล่างนะหาไม่เจอศพคนตายอ่ะอยู่ข้างล่างอยู่แต่ว่าเขาไปเจออย่างอื่นแทนไงฮะเจอโกรธกระดูกเจอเสียงปริศนาอันนี้คือกู้ภัยร่วมกตัญญูเล่าให้ฟังก็เลยขึ้นมาก็เก็บของกลับกันก่อนเพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยกลัวว่ามันจะเกิดเหตุถังออกซิเจนระเบิดอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยก็เลยพากันกลับประชุมกันใหม่ว่าจะไปวันต่อไปปรากฏว่าผ่านกันไปอีกวัน2วันปรากฏศพลอยขึ้นมาเองแต่ว่าโอเคเข้าใจศพลอยเองเพราะว่ามันถึงเวลามันเนาะแต่เสียงปริศนายังคงเป็นปริศนาที่ยังคงหลอนต่อไปนะฮะเนาะเรื่องพวกนี้บางทีมันก็น่าเชื่อมันก็จะไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อนะฮะจากปากกู้ภัยซึ่งไม่น่าจะตอแหลนะฮะเขาเจออะไรเขาก็เล่าตามนั้นไม่มีการเสริมเติมแต่งใดๆนะฮะใครทำงานกู้ภัยนี่เขามีหลักการนะครับว่าหนึ่งเนี่ยห้ามไปเหยียบศพของคนตายห้ามไปเหยียบชิ้นเนื้อแม้กระทั่งเลือดนะแม้กระทั่งน้ำเหลืองต่างๆนะครับอย่าไปเหยียบอย่าไปโดนของเขาหรือห้ามพูดว่าเหม็นนะครับมันเป็นการให้เกียรติเพราะว่าถ้าพูดแบบนั้นออกไปถ้าเขารู้สึกไม่ชอบเขาอาจจะตามหรือเขาอาจจะมาทำให้รู้สึกไม่โอเคได้ตามความเชื่ออันนี้คือเรื่องราวจากกู้ภัยร่วมกับตัญญูนะครับที่ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการของไทยรัฐนะที่เขาได้นำเสนอไว้นะฮะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะฮะโปเต้ว่าเจอบ่อยครับดีเจเขามาลอยอังคารกันไปดำหากุ้งกันไหมคืนนี้ไม่ไปโปเต้เนี่ยบอกว่าดีเจรู้ไหมในน้ำเจ้าพระยาข้างใต้นะมีโกรธกระดูกอะไรเต็มทีเดียวนะฮะมีวิญญาณเยอะนะฮะตามความเชื่อนะครับโอเคนี่คือเรื่องเล่าจากกู้ภัยครับที่หยิบไม้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเนาะไทยหนุ่มว่าดีเจครับเรื่องนี้ตอแหลครับตอแหลน้อยกว่าไทยหนุ่มป่ะกิฟต์บอกว่าดีเจขาขับรถคนเดียวดีเจเล่าเรื่องแบบนี้นี่หนาวหลอนเลยฮะกิฟต์นั่งดีๆนะลองเบาะข้างๆนะนี่คุณฟังจะเล่าให้ฟังมีพี่คนหนึ่งเมื่อก่อนเขาชื่อพี่อะไรนะดีเจลืมไปแล้วเด็ดพี่อะไรนะเขาอยู่ที่ชลบุรีฮะตอนนั้นสามีเขาเสียใหม่ๆพี่กิฟต์ดลินดาสามีเขาเสียใหม่ๆนะฮะนางก็เลยมาฟังดีเจวินบีพีเรดิโอในช่วงเวลากลางคืนนะฮะ
ปรากฏว่ามันมีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาขับรถยนต์นะไปธุระนะฮะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเขากำลังขับรถยนต์อยู่ดีๆสักพักหนึ่งเขารู้สึกว่าเบาะฮะเบาะข้างมันยุบลงมีน้ำหนักลงฮะเหมือนมีคนมานั่งอะไรเงี้ยเขาก็ชำเลืองมองไปแต่ไม่กล้ามองนะชำเลืองมองแล้วขับไปเรื่อยๆมีเสียงอิดอัดอิดอัดอยู่เหมือนมีคนนั่งอะไรเงี้ยเขาก็รีบขับเลยแล้วก็ถึงบ้านรีบลงรถเลยแล้วก็เข้าบ้านเลยแล้วก็เอาผ้ามาห้อยคอกลัวนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเรื่องพวกนี้นะฮะกิฟต์นั่งดีๆนะระวังมีคนมานั่งข้างๆหรือนั่งเบาะหลังนะส่องกระจกดูซิมีใครมานั่งอยู่เปล่าโดยเฉพาะใครที่ซื้อรถมือสองมานะครับเราไม่รู้ว่ารถนั้นผ่านอะไรมาบ้างนะว่ากันไปเป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อนะฮะจรัญมโนเพชรครับเพลงนี้ชื่อว่าคิดถึงบ้านนะครับคิดถึงบ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนทั้งหมดที่จะมาฝากกันเอาไว้เล็กๆน้อยๆกันก่อนแล้วกันนะฮะนะจะเป็นคนชอบชอบฟังเรื่องจากกู้ภัยไม่ชอบฟังเรื่องตอแหลนะฮะจากพวกที่จะไปเล่าในรายการช่องต่างๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแต่งนะฮะ

ชื่อเพลงว่าคิดถึงบ้านครับงานจากจรัญมโนเพชรนะครับเพลงเก่าๆยุค90ที่ขอไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะพี่สนส่งภาพมานะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่แยกเชียงใหม่ภูคำขากลับนะฮะตอนนี้เชียงใหม่มืดฝนอีกแล้วนะฮะมืดฝนอากาศเย็นทีเดียวนะฮะนะครับอาเมฆบอกว่าวันนี้ฟังเรื่องหลอนเรื่องผีตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลอนเลยดีเจนะฮะขับรถกลับบ้านมีระแวงไปด้วย ดีว่ามันยังไม่มืดอาเมฆหน่อยแต่มีดีเจมาจัดรายการเป็นเพื่อนนี่ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่เหงาเนาะชวนคุยกันไปนะฮะเรื่องผีเรื่องหลอนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ทั่วโลกอะชอบกันเรื่องผีมีหลายรูปแบบครับฮะเป็นเรื่องผีที่บางแต่ละคนชอบเรื่องผีต่างกันบางคนชอบเรื่องผีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นหมายถึงว่าแล้วนี่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะฮะบางคนชอบเรื่องไสยศาสตร์เวทสายมนต์ดำนะฮะชอบเรื่องของสายของการทำของใส่การอะไรแบบนั้นนะฮะบางคนชอบมูเตรูนะฮะไปทำบุญไหว้พระต่างๆใช่ไหมบางคนชอบเรื่องแบบดาร์กๆเลยไปสำรวจบ้านร้างสุสานนี่นะฮะแต่ที่ดีเจบอกว่าเห็นแบบดาร์กสุดนะฮะคือที่เอเชนยิ้มที่เขาทำอะฮะที่เขาไปเปิดศพอะฮะลอยฟังฮะอันนั้นอะของแท้เลยอะ เปิดหีบศพเลยแล้วก็ไปเปิดไอ้ผ้าห่อศพอะไรเงี้ยแล้วถ่ายแล้วก็ไลฟ์สดเลยนะไลฟ์สดเลยนะฮะโอ้โหหลอนจริงนะของแท้เลยนะฮะจบหรือยังจะให้จบลุงผีหรือยังทั้งชั่วโมงนะคนฟังจะอ้วกกันตอนนี้นะ เดี๋ยวช่วงเวลากินข้าวหลายหลายคนแล้วเดี๋ยวเขาจะอ้วกกันก่อนนะน้องต้าเนาะแต่ต้าจะไปดื่มช้างสิงดีโอละเอาละครับเดินทางกลับบ้านกันกิ๊บบอกว่าขนลุกแล้วพอแล้วดีเจหยุดเล่าเรื่องผีแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะตอนนี้ใกล้จะก็ห้าโมงเดี๋ยวมาสรุปข่าววันนี้หน่อยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างนะครับมีประเด็นอะไรที่เกิดขึ้นน่าสนใจบ้างในโปเตเนาะเดี๋ยวขอพูดเรื่องทิติพลก่อนทิติพลวันนี้เจอครับทิติพลใช้ oppo a5g เอาไม่ใช่สิ a5 pro 5g นะครับสเปคเครื่องโอเคไหมเดี๋ยวจะขอดูก่อนนะเครื่องนี้หน้าจอ 6.67 นิ้วนะครับOctaCore 8ความเร็ว 2.4 GHz ถือว่าใช้ได้นะครับแรมอยู่ที่68อย่าให้ไวกว่านี้ใช่ไหมฮะถ้าไวกว่านี้แนะนำความเร็วแรมควรจะเป็นประมาณ 2.8 ขึ้นไปฮะ 2.8 GHz เนี่ย 2.4 น้อยไปขอ 2.8 หรือว่า 3 GHz ขึ้นไปถ้าเป็นไปได้นะฮะจะดีกว่านี้2.8 2.6 อะไรเงี้ยฮะแล้วก็แรมขอเป็นไม่ต่ำกว่า8 12เงี้ยเป็นอย่างต่ำเอาความเร็วนะฮะ 2.8 กิกะเฮิรตหรือ3กิกะเฮิรตขึ้นไปแล้วก็ขอแรมอยู่ที่12มันมีไหม12 8 12อะไรเงี้ยจะดีมากๆเลยนะฮะมันจะทำให้ตัวของเครื่องเสถียรและไวขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบ่นว่าดิจิครับใช้เน็ตช้ามากเลยซิมทรูซิมดีแท็กเนี่ยฮะบางครั้งบางทีมือถือของเราเองเนี่ยสเปคมันไม่ถึงแรมเอ่ย CPU มันไม่ถึงมันทำให้เกิดอาการหน่วงนะดิจิมีโทรศัพท์2เครื่องอีกเครื่องนึงไฮเอนด์อีกเครื่องนึงเหมือนเครื่องบ้านๆอย่างเครื่อง BP เนี่ยเป็นเครื่องทั่วไปเครื่องบ้านๆเนี่ยก็จะช้าหน่อยเวลาสแกนจ่ายคนละครึ่งเนี่ยอ๋อหมุนนั่นแหละฮะหมุนแต่เครื่องนึงที่ซื้อมาไอตัว S25 เนี่ยได้เลยนะเพราะว่ามันเครื่องมันไวกว่าแรมเร็วมันเยอะกว่ามันจะทำงานได้ไวกว่าเยอะเลยนะฮะไอ้มาไลฟ์ฟังเล่นโทรศัพท์มือถือเนาะนะฮะเอาละครับตอนนี้ใกล้จะห้าโมงเดี๋ยวมาสรุปข่าวยำเย็นกันดีกว่าวันนี้มีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะพี่ทนายหนุ่มนะวันนี้มีข่าวเรื่องทนายหรือเปล่าเอ่ยนะพี่เดี๋ยววันนี้จะครับอยากฟังข่าวเรื่องระเบิดที่สันป่าตองเมื่อก่อนนะฮะได้เดี๋ยวเราให้ฟังคุณฟังรู้ไหมเมื่อก่อนมีเหตุการณ์โกดังลำไยสารโพแทสเซียมคลอไรด์นะฮะระเบิดที่อำเภอสันป่าตองเชียงใหม่นะมีคนตายเยอะมากเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีเพื่อนที่ไหนในขยุมอำเภอสันป่าตองบ้างพี่อะไรนะที่ขายมาล่าตอนนั้นพี่อยู่บ้านอะไรได้ยินเสียงไหมฮะไหนขยุมอำเภอสันป่าตองตอนนั้นจำเหตุการณ์นี้ไหมได้ยินเสียงระเบิดตุ๊บไหมดังมากเลยนะไทยหนุ่มจำได้ไหมตอนระเบิดนะตอนนั้นไทยหนุ่มอยู่ไหน

บังเอิญโลกกลมพรหมลิขิตนะครับเพลงนี้จากโปเตโต้นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะฮะพี่สดว่าดีเจครับตอนนี้โซนหลังมช.ตกอีกแล้วครับดีเจฝนฟ้าอากาศนะอ่ะมาดูเรื่องที่เมื่อกี้เรื่องที่พี่อะไรนะพี่เดี่ยวนะอยากให้ดีเจเล่าให้ฟังนะฮะก็คือเรื่องราวของโกดังลำไยระเบิดที่อำเภอสันป่าตองนะย้อนกลับไปสักเรื่องนึงเนาะจะถามว่าหลอนไหมมันก็ไม่หลอนแต่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรกันนะฮะย้อนกลับไปเมื่อปี2542ตอนที่อเมย์กำลังเกิดนะฮะหรือว่าตาต้ากำลังเกิดนะตาต้ากับอเมย์รุ่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าหน้าตาของตาต้านำอเมย์ไปหลายปีมากนะฮะที่นำไปไกลในว่าช้างสิงห์ดีโอนะอย่างที่บอกคุณฟังไปนะครับว่าภาคเหนือเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการทำลำไยนะไม่ว่าอย่างขนาดลำพูนเนี่ยคำขวัญจังหวัดลำพูนยังมีลำไยเลยลือนามเจ้าแม่จามเทวีนะฮะมีลำไยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะพี่สมบัติพี่สมบัติพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่สุนทรวดีเจครับลำไยตายไหมฮะคนลำไยฮะลำไยยังไม่เกิดนะฮะลำไยกำลังเกิดอยู่นะอ๋ออาเมยังไม่เกิดใช่ไหมอาเมเกิดปี43ใช่ไหมฮะอ๋อจางหนูเกิดปี43นะฮะอ่ะไปดูข่าวหน่อยเรื่องราวหน่อยอเมนะตอนนั้นดังมากเลยอเมรู้ไหมนะฮะเหตุการณ์โรงงานลำไยโกดังระเบิดนะครับที่อำเภอสันป่าตองนะจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันป่าตองเป็นอำเภอทางตอนใต้นะของในเมืองนะครับถอยลงไปในเมืองนะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่และมีโกดังลำไยมีโรงงานต่างๆหลากหลายนะฮะ19กันยายนอุ๊ยนี่จะครบอยู่นี่กรกฎาคมสิงหาคมกันยา19กันยาปี2542ครับเขามีชื่อว่าโรงงานหงไทยเกษตรพัฒนานะครับซึ่งอยู่ทางตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลางสันป่าตองเชียงใหม่นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะเขาบอกว่าเกิดจากสารเคมีสารโพแทสเซียมคลอเรตนะครับซึ่งเป็นสารเร่งดอกลำไยคือเวลาเขาจะทำสวนลำไยเขาต้องเอาสารนี้พ่นใส่ลงไปสารตัวนี้เกิดปฏิกิริยาเคมีและระเบิดนะในระหว่างที่คนงานกำลังผสมสารเคมีตามสูตรนะฮะความรุนแรงนะครับเขาบอกว่าแรงระเบิดทำให้ตัวอาคารพังจนไม่เหลือซากทีเดียวดีใจยังจำได้เลยว่าเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตอนสมัยตอนนั้นนะปี42นะฮะคุณฟังใช่ไหมขานะฮะหลุดไปคนละที่คนทางนะฮะขาบางคนกระเด็นอยู่บนต้นไม้ก็มีจริงๆขาน่องลำตัวกระเด็นไปอยู่บนต้นไม้นะครับไปอยู่ตกใส่หลังคาชาวบ้านก็ยังมีโอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวมากเลยนะฮะสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนนะรัศมีกว่า1กิโลเมตรนะครับบ้านเรือนพังเสียหายไป500กว่าหลังคาเรือนรวมมูลค่าแล้วในสมัยนั้นนะ500กว่าล้านบาททีเดียวนะครับโครงสร้างเหล็กของอาคารโรงงานนะกระเด็นไปใส่บ้านชาวบ้านพังเสียหายนะครับแล้วก็ยังส่งไปถึงโรงพยาบาลสันป่าตองด้วยนะฮะซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมีอาการยุบตัวเล็กน้อยนะฮะจะทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวในทุกคนนามว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่สุดนะตอนนั้นนะฮะดีเจมีเพื่อนคนหนึ่งนะช่างเบิร์ดนะฮะช่างเบิร์ดเมื่อก่อนทำงานที่แฮปปี้ไทม์เหมือนกันนะฮะอยู่ที่บ้านเขาอยู่หลังทางโน้นบ้านป่าห้านะครับหลังเส้นคันคลองอะเมะทางคันคลองทางฝั่งโน้นนะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นจำได้อยู่เลยอยู่โรงเรียนอยู่ได้ยินเสียงตุ๊บดังมากเลยนะฮะอยู่โรงเรียนนะฮะแล้วก็มันไม่ได้ไกลจากที่เกิดเหตุนะเสียงตุ๊บดังมากเลยนะฮะทุกคนตกใจกันนะฮะตกอกตกใจกันมันแบบตุ๊บแบบแน่นหน้าอกเลยอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับก็สุดท้ายที่สุดแล้วคดีความนะฮะก็มาจบสิ้นลงนะฮะตอนนั้นมีคนเสียชีวิตอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย45ศพเลยตายที่เกิดเหตุหรือล่างแหลกเหลวหมดเลยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยนะฮะแล้วมีผู้รับบาดเจ็บเป็นร้อยคนนะครับสุดท้ายคดีมาจบสิ้นในปี59นะครับใช้เวลา17ปีครับศาลฎีกาได้มีคำสั่งพิพากษาสูงสุดนะให้จำเลยซึ่งเป็นผู้บริหารเจ้าของโรงงานนะครับมีความผิดจริงนะครับในข้อหาคือโยกย้ายยุทธภัณฑ์เคมีพันธุ์การเกษตรนะโดยไม่รับอนุญาตคือย้ายพวกสารเคมีนะฮะคดีแพ่งนะทางผู้เสียหายและบริษัทได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอมนะฮะเพื่อชดเชยค่าเสียหายกับคนที่รับผลกระทบนะฮะทันทีนะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะปี42ตอนที่อเมะไม่เกิดนะตอนนั้นอเมะยังเป็นวิญญาณอยู่นะฮะเป็นวิญญาณอยู่ยังล่องลอยอยู่นะฮะยังหาที่ลงไม่ได้นะฮะไม่รู้ครับว่ายังไม่เกิดอเมซนี่นะเกิดไม่ทันชาวบ้านชาวช่องก็เลยฮะแต่มันดังจริงอเมซข่าวคำหรือว่าข่าวนะข่าวดังมากเลยออกหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยตอนนั้นนะฮะไทยรัฐเดลินิวบางฉบับนี่คือแบบขึ้นหน้าใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเดียวเราไปเสิร์ชหาข่าวได้นะครับท่านหนุ่มว่าตอนนั้นท่านหนุ่มอยู่กรุงเทพไม่รู้เรื่องรู้ราวนะฮะไปทำไมกรุงเทพตอนนั้นไปเป็นหนุ่มรามคำแหงสมัยมาเรียนถ้าท่านหนุ่มอยู่ตอนนั้นหนุ่มอยู่บ้านแม่กุ้งใช่ไหม
าจจะได้ยินเสียงระเบิดอยู่แน่นอนว่าอยู่สันป่าตองนะฮะได้ยินเสียงระเบิดแน่นอนมันเสียดายเป็นไปทำงานกรุงเทพก่อนไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะเออนะฮะปี42นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สันป่าตองที่เชียงใหม่นะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะฮะเอาละในช่วงนี้ 5:00 น.กันแล้วตอนนี้นะครับนะพี่สุนทรว่าผมก็ได้ยินข่าวครับข่าวเงียบหายไป 2-3 ปีแล้วฮะนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องไปขายตัวนะฮะพี่ซองว่าดีเจครับแต่ลืมไปแล้วมันนานมากแล้วใช่ไหมใช่พี่มันนานมากแล้วนะฮะเห็นใจแล้วตกสงสารคนเสียชีวิตเนาะก็เหมือนกรณีของไฟไหม้แหละฮะหรือว่าตึกถล่มนะฮะเขาตายไม่รู้ตัวจริงๆนะตบเดียวแล้วกระเด็นคนที่คนทางเรียบร้อยเลยฮะท่านหนูว่าดีเจครับบ้านผมใกล้โรงพยาบาลสันป่าตองใช่ไหมฮะอาเมลว่าดีเจขาหนูไม่ผิดนะฮะที่เกิดไม่ทันค่ะดีเจแหละเกิดก่อนเองทำไมก่อนอาเมลนี่นะอาเมลลองนั่งระลึกชาติหน่อยนะฮะอาเมลลองระลึกชาติที่ตอนนั้นอาเมลเป็นอะไรอยู่เป็นใครตอนที่ชาติที่แล้วฮะอาเมลหน่อยอาเมลลองระลึกชาติให้ดีเจทันฟังหน่อยสิฮะเพื่อจะได้จำได้ว่าชาติที่แล้วอาเมลเกิดเป็นอะไรอยู่เพื่อจะจำความได้นะฮะเป็นคุณย่าคุณยายคนไหนเงี้ยอาจจะจำความก็ได้นะเออเนี่ยระลึกชาติได้แล้วนะฮะตอนนั้นยายนะบ้านอยู่ตรงนี้อยู่อำเภอแม่วางนะคนไปดูกันเยอะเลยนะเผื่อระลึกชาติได้นะจะจำได้นะฮะงั้นเราไปต่อที่จะไม่รับปากเลยก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังอเมย์บอกระลึกไม่ได้ค่ะแต่ระทึกได้นะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจะไม่รับปากนะฮะเนี่ยพี่สนายหนุ่มอาเมย์บอกว่าดีเจต้องไปถามอาจารย์ไพศาลแล้วครับที่ป่าซางนะครับว่าชาติแล้วหนุ่มเกิดเป็นอะไรอาจารย์ไพศาลอาจจะยังไม่รู้นะฮะเพราะว่ายังนึกไม่ออกนะฮะตรงนี้นะฮะนะครับเอาละครับตอนนี้ 5:06 PM กันแล้วนะครับเดินทางมาถึงช่วงนี้อีกสักเพลง2เพลงเนาะท้ายรายการเดี๋ยวจะขอดูแป๊บนึงนะฮะมีข่าวอะไรบ้างในที่ที่น่าสนใจนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะช่วงนี้ดูแต่ข่าวมีแต่เรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องราวของการอะไรนะยืนยันตัวตนนะฮะการได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถูกตัดสิทธิ์ออกนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดที่จังหวัดน่านนะพี่ธนาหนุ่มนะที่มียายคนหนึ่งนะอุตส่าห์เมารถจากเมืองน่านลงดอยไปปรากฏว่าไปเสียชีวิตที่ในตัวเมืองตัวอำเภอนะฮะเพราะว่าเหมือนกับร่างกายอ่อนแอไงเนาะไปยืนยันสิทธิ์ตัวตนที่ธนาคารธกส.แล้วเหมือนกับไปล้มอะฮะไปวูบที่ธนาคารก็ตุยเลยนะครับทางญาติก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือนะฮะวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะทุกจังหวัดเลยโคราชตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอุทธรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมมติจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ซึ่งอุทธรทางมือถือทางออนไลน์ไม่เป็นก็ต้องไปที่ธนาคารไปที่สำนักงานต่างๆเพื่อให้เขาดูแลให้นะฮะคนเฒ่าคนแก่วัย50โอ้วัย60 70อะไรอย่างงี้นะฮะว่ากันไปนะฮะ

พี่ธนูเห็นข่าวหรือยังทนายสายหยุดเนี่ยทนายสายหยุดลั่นดูทนลั่นทนไม่ได้ทนดูไม่ได้ลุยแจ้งความหมิ่นหนุ่มบาร์โฮสนะครับสวมครุยเนติบัณฑิตนะฮะแจ้งความเลยเหรอฮะดำเนินคดีเอาไว้เพราะจะได้ทำเป็นการไม่เหมาะสมอะไรอย่างนะฮะผมในฐานะทนายนะฮะสุดตรงว่าเป็นความผิดพ.ร.บ.คอมมาตรา14วรรค1ครับกรณีโพสต์รูปอันเป็นเท็จเนื่องจากว่าหนุ่มบาโฮสไม่ใช่ทนายนำเครื่องแบบมาเหมือนกับเอามาสวมใส่แบบไม่ถูกต้องนะฮะเอาข้อมูลอันเป็นเท็จลงคอมพิวเตอร์ไม่อยากเห็นชุดคุยนะครับในอาบอบนวดครับในสถานที่อโคจรนะฮะที่วัวไม่ผ่านนะฮะแล้วเป็นไงบ้างแล้วพี่ทนายหนุ่มเห็นด้วยไหมฮะควรจะแจ้งความไหมหรือปล่อยเฉยปล่อยจอยหรือปล่อยชิลดีฮะโปเต้บอกว่าทายหนุ่มไม่ให้ดีเจรอดูเหมือนกันว่าทายหนุ่มจะไปแจ้งความหรือเปล่านะครับนะมีข่าวอะไรอีกอย่างนี้ฮะเดี๋ยวไล่ดูก่อนนะจะเล่าเรื่องอะไรดีเหลือใจพอแล้วเดี๋ยวพักเสียงแล้วนะหมายสักเพลง2เพลงตัวนี้5 โมงเย็น9 นาทีนะครับ

0: ล่อยชิลสักวันนะครับเพลงนี้จากวงสวัสดีสวัสดีพี่วินเล่แฮงนะฮะสวัสดีครับยามแรงยามเย็นนะครับมาหลายคนกำลังเดินทางกลับบ้านกันเมื่อกี้พี่สนวัดดีเจครับเริ่มเปรี้ยวปากส้มปากเห็นละฝนมันตกไงฝนมันตกก็ต้องเลยฮะก็ต้องมีการดื่มเครื่องดื่มไม่พี่สนครับเดี๋ยวนี้ไม่สนวันจันทร์อังคารนะไหนตั้งตารางไว้วันศุกร์ไม่ใช่เหรอฮะสัปดาห์หน้านะครับใครจะเข้างดเหล้าเข้าพรรษาบ้างเอ่ยผมก็บอกว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องของพระครับชาวบ้านไม่มีความเกี่ยวข้องนะฮะอ่ะกันแล้วแต่มุมมองแล้วกันเนาะมองแต่ละคนนะฮะสรุปเรื่องดราม่าอาจารย์เบียร์นี่ก็จบหรือยังที่เถียงกันเรื่องไอ้นั่นแหละเรื่องบัตรเงินประกันไอ้เงินไอ้เยียวยานะดราม่านะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีโลกออนไลน์นะคนก็แสดงความเห็นเยอะแต่ต้องระวังนะแสดงความเห็นเนี่ยนะฮะอย่าไปพาดพิงอะไรใครนะเดี๋ยวมีปัญหาได้มาเซฮายกันช่วงนี้นะครับวันนี้พี่มนพวันนี้ใจเข้ามาทานข้าวดีกว่าพี่มนพทำอะไรกินวันนี้ขอดูหน่อยสิส่งอะไรมาเนี่ยดูหน่อยสิ
1: วันนี้ต้มยำตีนไก่กำลังต้มยังไม่สุกยังไม่สำเร็จเลยดีเจก็จะลารายการแล้วเลือกงานมาสายกันอย่างนี้นะครับดีเจนี่ตุ๋นครับตุ๋นตีนไก่
0: ตุ๋นตีนไก่
1: จะต้มยำตีนไก่ยังไม่ได้ปรุงเครื่องนะต้องรีบขายก่อนเดี๋ยวดีเจก็จะลารายการแล้วเสร็จแล้วจะให้ดูนะครับ
0: เดี๋ยวไม่ได้ส่งให้ดูเนาะแหมน่ากินจังเลยถ้าเป็นตีนไก่ทีนไก่นี่เจอชอบเอาไปทอดเนี่ยมันกรอบมันกรุบกรอบดีกรุบกรอบแถวบ้านเล็กเล็บมือนางนะฮะเล็กดีชื่องามงามเล็บมือนางนะฮะต้มยำเล็บมือนางเนี่ยนะฮะชื่ออย่างกับเมนูในหลายร้านจะเยาว์อ่ะถ่ายลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนะฮะเมื่อกี้พี่อะไรนะที่จะไปกินร้านอาหารจะเยาว์ยังอยู่ไหมฮะไปยังเอ่ยพี่ซินีนาเนี่ยอยู่ไหมครับว่าวันนี้จะไปทานข้าวที่ร้านจะเยาว์นะจ๊ะไปแล้วอย่าลืมส่งบรรยากาศมาด้วยกันละกันนะฮะแจ้งดีเจด้วยนะว่าอยู่โต๊ะไหนนะจะได้แจ้งให้ทีมงานลดให้ 10% นะครับที่ร้านจะยาวนะจ๊ะโปเต้ว่าต้มตีนไก่มักคุ้งป่ะฮะไก่มักคุ้งป่ะไก่ตัวเหลืองๆไก่เนื้อนะสวัสดีพี่วิรุฒจากเมืองน่านนะครับถ้าถ่ายตอนแรงครับกำลังชนช้างอยู่ครับดีเจอากาศเย็นซะเหลือเกินวันนี้ที่เมืองน่านใช่ไหมฮะช้างชนช้างแหละพี่ช้างสิงห์ลีโอนะฮะ

งนะครับจากวงสวัสดีนะครับพี่หยิบให้ฟังด้วยนะครับชื่อเพลงว่าออกเดินทางเดินทางกลับบ้านกันเย็นนี้เลยนะครับพี่ทวิกี้วอร์ดี้เจครับที่เชียงใหม่ร้านข้าวต้มในดำยังอยู่ไหมฮะร้านเพื่อนกันสมัยร้องเพลงกังสดานโอ้เมื่อก่อนพี่นับเป็นนักร้องกังสดานเหรอฮะหรือว่าไปร้องเพลงหรือเหมือนว่าไปร้องคาราโอเกะหรือยังไงฮะยังอยู่ครับพี่ยังอยู่ข้าวต้มในดำยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะร้านดังเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะข้าวต้มในดำนะฮะพี่ทวิกี้นี่อยู่เชียงใหม่มา30ปีตอนนี้กลับมาอยู่กรุงเทพนะฮะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะในสมัยนั้นนะฮะคนเราเราอยู่ที่ไหนเราก็มีความผูกพันเนาะอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่อยู่ชลบุรีจังหวัดตราดนะอยู่จังหวัดต่างๆทางใต้นะฮะเราอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนกับบรรยากาศเดิมๆที่เราเคยมีเรื่องราวดีๆมันก็จะลอยออกมาก็ว่าคนเราเนี่ยช่วงที่มีประสบการณ์ที่ดีหรือว่าช่วงที่จดจำคือช่วงวัยรุ่นนะฮะช่วงวัย20ประมาณนั้น30พอมันเลย30กว่า40ขึ้นไปจะเริ่มเบาบางแล้วช่วงความทรงจำก็จะเริ่มก็มีเหมือนกันแต่ช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่สู้ชีวิตไงฮะสร้างฐานทำงานต่างๆมันเลยทำให้ลืมโฟกัสในส่วนของการจดจำนะแต่ช่วงวัยรุ่นนะมันเป็นช่วงท่องเที่ยวได้เที่ยวได้สนุกกันต่างๆมากมายนะครับเอ๊สมัยก่อนนี่มันเคยมีเหตุการณ์ข่าวผับไฟไหม้ไหมพี่มีไหมยุคก่อนพี่สนยุคประมาณปี230กว่าเหมือนจะไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีนะเพราะอะไรฮะเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นไปได้ว่าปัจจุบันเนี้ยผับมันเยอะด้วยผับปัจจุบันมันเยอะแบบมหาศาลแบบยุบย่อยเลยเมื่อก่อนผับมันน้อยแต่คนก็ไปเยอะนะหมายถึงว่าพอมันน้อยอ่ะคนก็ไปเยอะเขาก็มีมาตรการความปลอดภัยแล้วสมัยก่อนสูบบุหรี่ในผับได้ใช่ไหมฮะความเสี่ยงสูงมากเลยนะที่จะเกิดไฟไหม้แต่ปัจจุบันปั๊บเนี่ยผับมันน้อยลงพอมันผับมันมากขึ้นคนกระจายตัวขึ้นแต่ว่าพอมันน้อยลงปั๊บเนี่ยมันมากขึ้นปั๊บเนี่ยการดูแลรักษากฎต่างๆมันก็ทำให้ละหลวมนะครับแล้วผับปัจจุบันนี้ก็เป็นผับปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับพี่ไทยนึกว่ามีเหรอฮะที่ไหนบ้างพี่สมัยก่อนถ้าไม่นับซานติก้าผับไม่นับเมาท์เทนบีนะฮะที่ทางภาคตะวันออกที่ไฟไหม้ที่กรุงเทพที่ลาดพร้าวนะฮะอาจจะเคยมีเนาะแต่อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าตอนนี้นะฮะชาลิก้ารัชดาชาลิก้าเหรอฮะอันนี้พอสออะไรประมาณ240เหรอฮะชาลิก้ารัชดาเคยไฟไหม้หรอแล้วคนตายไหมอันนั้นน่าจะเป็นยุคที่พี่นายหนุ่มไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ที่รามสมัยก่อนไปเป็นหนุ่มรามคำแหงนะฮะจากเชียงใหม่ไปอยู่รามคำแหงไปเป็นนักศึกษานะฮะตอนนี้นะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าผับเมาท์เทนบีนะครับคนที่เขาได้รับผลกระทบนะฮะอย่างมีสาวคนหนึ่งเขาออกมาร้องเรียนคุณฟังใช่ไหมว่าเสียชมเลยนะฮะน่ากลัวมากเลยคือเธอคนนี้อายุ30กว่าปีนะไปเที่ยวเมาท์เทนบีนะครับแล้วก็เสียชมทั้งตัวเลยสภาพคือแบบมีรอยไหม้แบบโอ้โหแบบน่ากลัวนึกภาพแล้วก็มือหงิกงอนะฮะมือนี่คือสภาพเป็นหงิกงอไปเลยคือปัจจุบันได้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่มันไม่เหมือนเดิมแล้วฮะหงิกงอหมดแล้วมีรอยไหม้ตามร่างกายเต็มตัวทีเดียวนะเขาบอกว่าปัจจุบันลูกสาวก็ยังไม่ได้รับเงินเต็มร้อยก็ยังไม่ได้เต็มร้อยปกติแล้วก็ยังไม่ได้รับค่าชดเชยแบบ 100% นะครับตั้งแต่เกิดเรื่องมาได้เงินเยียวยาแค่150,000บาทหลังจากนั้นก็ไม่ได้จ่ายให้อีกเลยนะครับเรื่องอยู่ในศาลอยู่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เพราะปัจจุบันค่ารักษาที่ต้องจ่ายเองประมาณ2ล้านแล้วลูกสาวยังต้องพบหมอรักษาตัวอย่างต่อเนื่องตอนนี้ลำบากมากเพราะแม่ทำงานเพียงคนเดียวนะฮะแล้วก็ลูกสาวทำงานไม่ได้ด้วยเพราะว่าร่างกายยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะ เสียโฉมคุณฟังนะฮะเนี่ยนะครับมันเป็นวังคับบางทีมันก็เป็นเวรเป็นกรรมแล้วเนาะไม่ได้ว่าให้นะฮะเป็นเวรเป็นกรรมที่ต้องไปตายหมู่นะฮะว่ากันไปแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องราวหลอนไม่ใช่หลอนสิเรื่องราวที่สลดหดหู่ใจที่นำมาฝากกันด้วยนะครับกี่โมงแล้วเนี่ย23แล้วมา1เพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันดีกว่ามา1เพลงเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการนะครับไม่บอกว่าปกติไม่ค่อยดูข่าวนะฮะก็จะมาฟังจากดีเจวินดีเจทันนี่แหละที่เอามาสรุปให้ฟังนะฮะปกติจะดูหนังซีรีส์ตลอดเลยฮะช่วงบางวันก็จะมาเปิดฟังจะได้รู้ข่าวแซวกันไปแกงกันไปเล่นกันไปเนาะสนุกสนานมา1เพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายกันครับกระทันหันเนี่ยเพลงนี้

็นเพลงน่ารักน่ารักนะครับจากนี่เลยฟิล์มบงกตนะครับมีโอ๊ตปราโมทด้วยเนาะร้องด้วยกันเอาไว้มีใครนะรุตสุภรุตด้วยมั้งนะฮะสามคนร้องด้วยกันเอาไว้นี่ครับฟังเพลงกันไปเดินทางกันไปชิวๆระหว่างกลับบ้านนะครับหลายๆเส้นทางนะครับสำหรับตอนนี้ดูในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศนะครับที่ภาคเหนือนะครับก็ช่วงนี้ภาคเหนือจะเย็นๆหน่อยเพราะฝนมันตกแล้วตอนนี้เนี่ยในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับยังตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่นะครับตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายเลยตั้งแต่อำเภอท่าตอนนะฮะตั้งแต่ท่าตอนแม่อายลงมาเลยนะครับชัยปราการนะฮะอำเภอฝางเชียงดาวพร้าวเวียงป่าเป้าพานนะครับเชียงรายป่าแดดแม่ใจอำเภอจุนนะครับแต่ตัวเมืองเชียงรายไม่มีนะฮะแต่ก็น่าจะครึ้มเหมือนกันน่าจะตกเบาๆนะฮะแม่ขาจางก็ตกอยู่พี่เลิฟนะฮะลงมาพะเยาลงมาที่แจ้ห่มลำปางนะครับส่วนในส่วนของตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เงียบไปนะครับแต่ว่าส่วนสายใต้นะครับอำเภอแม่วางลำพูนนะสันป่าตองจอมทองดอยหลอบป่าซางวัดโฮ่งเนี่ยตกหมดเลยนางโซนนี้นะครับอำเภอฮอดด้วยวันนี้ตาเนิ่นไม่มาฮะบ้านตาเนิ่นก็ตกอยู่พี่โอ้นะที่อำเภอฮอดนะฮะแล้วก็ลากยาวไปลำปางลงมาถึงดอยเต่าโน่นเลยนะฮะสบปราบแล้วก็หายไปนะแล้วก็มีกระจายกระจายไปที่สุโขทัยนะครับเป็นจุดนะพิจิตรนะครับลงไปถึงเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นี่ตกเยอะเลยพี่โอตกเยอะเลยนะฮะวังชมพูอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้ไปหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับเพราะว่าหนองไผ่เงี้ยนะฮะพอเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขานะในหลายโซนลงมาถึงนครสวรรค์เลยนะชุมแสงนครสวรรค์ตัวเมืองนครสวรรค์สว่างอารมณ์นะก็แล้วไปอยู่ที่แถวอุทัยธานีแล้วก็หายไปพอเข้าสู่ภาคกลางฝนก็หายไปนะฮะหายไปเลยทั้งแถบเลยนะฮะภาคตะวันออกก็ไม่มีเลยนะฮะร่องมรสุมร่องฝนมันน่าจะผ่านภาคเหนือพอดีก็ทำให้เกิดฝนฟ้าอากาศในส่วนภาคเหนือนะครับคุณฟังนะฮะส่วนภาคใต้ก็ไม่มีนะไปมีที่มาเลเซียนู่นเลยนะครับนะเอาละครับเดี๋ยวดิฉันจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อ

นะในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะฮะหรือจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆหลากหลายโปรโมชั่นสามารถสอบถามได้นะครับที่ศูนย์บริการ True Detect ใกล้บ้านคุณเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกับยางปูม้าจัดยอดด้วยทานครบ 1,200 นะครับรับไปเลยร่มกันฝน1คันนะฮะโลโก้ยางปูม้านี่แวะไปใช้บริการได้กันละกันครับร้านเจียวเขาต้องบัตรเดียวนะฮะอย่าลืมกันละกันนะฮะไปนั่งทานข้าวอร่อยกันได้ทั้ง2สาขาแยกดูสังกำแพงแล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ด้วยครับใครสาขาไหนแวะไปใช้บริการได้เลยครับนะพี่ทวีคิดว่าพูดถึงเชียงใหม่เมื่อก่อนนึกถึงผับสมัยก่อนครับเทคครับเทคละเชียงใหม่แต่ก่อนมี The Wall Bubble 777เนาะ Bubble 77 Tech The Wall Bubble 77มี3ที่ที่ดังสมัยก่อนนะฮะกลางสะพานไงพี่พี่ทวีคิดเนี่ยเข้ามาก่อนการไงจะเป็นรุ่นพี่ฮะก็จะจำผับต่างๆที่ดังยุค90สมัยก่อนได้ประมาณ 2,530 ใช่ไหมไปปลายกลางๆเนาะ 30-40 นะฮะภาพในสมัยนั้นน่าจะเป็นยุคที่พี่ทวีคีกำลังรถแล่นกำลังเป็นวัยรุ่นเลยก็เหมือนเด็กเจนซีปัจจุบันที่ไปเที่ยวผับบาร์คาราโอเกะต่างๆไงเด้มาโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับ 5 โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวไปหาได้ทานกันนะฮะเย็นนี้แล้วเราเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยนะก็รายการของเราก็มีหลากหลายมีทั้งเพลงแนวสไตล์ของบางครั้งก็ลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างเนาะส่วนมากจะเป็นยุค90ยุค2000กันเยอะนะครับแล้วเจอกันครับเย็นนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

นี่แห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio Online

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงคลอได้ที่ Facebook BP Radio Westgarถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ไลน์ ID FM 975

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975และ084 0456862อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

วัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้นะครับกับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะครับคืนนี้ตรงกับวันอังคารนะฮะค่ำคืนวันอังคาร4ทุ่มนะครับที่21นะครับเดือนหรืออังคารคุมโปรงนะฮะ21นะครับเดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นั่นเองนะครับลามาทักทายกันแล้วในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะฮะอังคารคุมโปรง close up นะครับช่วงนี้เดี๋ยวคนรายการแล้วนะฮะทักทายในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะอ่ะพี่โอส่งน้องเหมียวมาตัวเบลมเทิมทีเดียวนะฮะสงสัยนอนอิ่มไปหน่อยนะกินอิ่มไปหน่อยนึงนะฮะตัวเบลมเทิมทีเดียวพุงใหญ่ทีเดียวนะฮะสวัสดีทางแชทนะฮะนับตังนะครับออยลี่นะครับปอนปอนมาแล้วมาคุงหน้าเท่านะฮะจบไปแล้วสี่เรื่องหลอนในช่วงนี้สำหรับโดยอาหารแมวคานิวะนะครับคนละรายการแล้วนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับเอาละฮะมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมาทักทายอ๋อบิกาลูโอ้โหบิกาลูมาแล้วพี่โอยายบีส่งนักร้องมาด้วยว่ะส่งเสียงร้องมาด้วยนะฮะวันนี้มาไวฮะนะครับทักทายทางแชทนะครับเบออนลบบุรีว่าเพลงรักเธอตลอดกาลนะดีเจรักเธอตลอดกาลนะครับออยลี่อยากฟังเพลงนี้นะครับส่งลิงก์เข้ามาเลยเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวรอใน YouTube มาสักครู่หนึ่งนะครับทางออนไลน์นี่ก็ฟังอยู่แล้วออนไลน์นี่ติดตามกันอยู่ประจำเปิดกันทั้งวันทั้งคืนออนไลน์นี่เขาเปิดทิ้งไว้เลยเปิดแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นก็หลับนะฮะทั้งวันทั้งคืนทีเดียวนะฮะส่วน YouTube ต้องรอสักครู่หนึ่งนะฮะอยากฟังเพลงวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้แหละฮะเพลงประจำตัวเนาะนะครับลงมาทักทายคืนนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเซฮายมาได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันตอนนี้4ทุ่มกับอีก10นาทีนะฮะกับดีเจที่ BP Radio เปิดให้ออยก่อนก็ได้ไหมระหว่างรอคนฟังมาก่อนนะครับวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้กับเพลง AI ที่อยากฟังนะฮะทักทายพี่ต้อมอะตอมบวกค้างด้วยกันละกันนะครับโอ้โหกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มตราสิงอยู่นะฮะจิบเครื่องดื่มตราสิงอยู่นะครับมาเซฮายกันตรงนี้บีกาลูมาไวพี่โอ้

0: วันนี้เปิดให้ออยก่อนเลยมาเพลงนี้นะครับวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้นะครับมาเติมเพลงกันตรงนี้กับดีเจวินนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับบีกรูว่ากึเติงหาก็ง่อมปากไม่ถึงน่าจะยังหลังมากกว่าบีกรูไม่ได้แกงยายบีกรูนะฮะบีกรูเป็นไงบ้างฝนตกหนาวไหมคุณฟังทางภาคเหนือฝนตกนะตรงนี้นะทั้งวันนะฮะและอากาศก็เย็นๆบีกรูอากาศแบบนี้เนี่ยบางครั้งบางทีก็ลำใหญ่เหมือนกันนะมันแบบมันเฉื่อยแฉะเนาะทักทายพี่เอ็มรันวาสีด้วยนะครับมาแล้ววันนี้มาไวฮะก็ไม่ไวนะสงสัยฝนตกมั้งนะฮะมาทักทายคืนนี้มาใครอยากฟังเพลงไหนก็เดี๋ยวเปิดสายหน้าไมค์นะฮะสายประจำรายการนะฮะสายประจำรายการที่ชอบทักทายมานะฮะพี่เอ็มบอกว่าทักทายครับขอเพลงวัดจ่าสองเพลงเหรอฮะเดี๋ยวดูก่อนนะจะส่งเอสเอ็มเอสก็ได้นะครับหรือว่าจะฝากมาด้านของโทรศัพท์ก็ได้นะหรือจะมาทางไลน์ก็ได้แต่ว่าถ้าว่าใครที่หน้าไมค์หรือว่าเอสเอ็มเอสมาก็จะเปิดให้ฟังก่อนเนาะร้อยเอ็ดไปทางไหนอยู่ในความทรงจำนะฮะพี่เอ็มบอกว่าวันนี้ขอเพลงเข้ามาเพลงสากลเหรอฮะมีดาวในใจหนึ่งเพลงของหนุ่มมิเตอร์นะเป็นเพลงแนวสไตล์ของลูกทุ่งนะฮะแล้วเพลงสากลหนึ่งเพลงเหรอฮะบรูโนมาร์สนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันสักครู่ที่ฝากมานะครับเนาะมีสายเข้ามามาแล้วสายมั่นหน้ามาแล้วสายมั่นหน้าของรายการมั่นหน้ามั่นหนกมาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจีวิน
0: สวัสดีพี่แชมป์ทำอะไรอยู่อ่ะ
1: อยู่ที่ทำงานครับ
0: เราอยู่ที่ทำงานอยากฟังเพลงอะไรเหรอ
1: ดีจีวินนี่คือว่าไอ้พร้อมเพลงของดีจีวินผมมองไม่ชัดอ่ะดีจีวินบอกแต่แม่เบอร์อะไรเดี๋ยววันที่3ไม่3ก็3เป็นโ
0: ทรไหนก็เบอร์นี่สิก็เบอร์ที่โทรมานี่แหละเออ
1: แม่เบอร์นี้ผมจริงๆไม่บอกผมแล้วกันผมขี้เกียจไปดูอ่ะกลัวบอกผมบอกอะไร
0: นะจด4084มาเออ
1: 084
0: อ่าฮะแล้วก็045
1: 045
0: แล้วก็6862เออ
1: 6862
0: อ่าฮะ
1: 084 045 6862นะคร
0: ับ ใช่
1: นี่ในหน้าขึ้นมองไม่ชัด
0: อ๋อมันมองไม่ชัดในตัวเลขนะ
1: คุณมีคนบอกไหมเคยมีคนบอกไหม
0: ไม่มีใครบอกเขาดูออกตาเขาดีทุกคนนะแหมนะวันนี้ขอเพลงอะไรเหรออ
1: ยากเกิดเป็นคนหลายใจครับ
0: อยากเกิดเป็นคนหลายใจของกลาใช่ไหมได้เดี๋ยวเปิดให้นะ
1: ครับ
0: โอเค
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะพี่แชมป์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่หาประเด็นมาคุยถ้าสมมติว่ามันคิดอะไรไม่ออกมันจะหาประเด็นยื้อรายการไปก่อนจิวินครับฝนตกไหมฮะกินข้าวเย็นหรือยังครับข้าวที่เป็นมันเป็นเม็ดล้วนหรือเม็ดซุยครับเนี่ยเขาจะหาประเด็นว่าจะหาเรื่องให้มันยาวขึ้นนะฮะคือถ้าแบบจริงๆมาขอเพลงจบมันธรรมดาไปมันต้องหาเรื่องมาคุยนะฮะถามมาคุยดีเจครับกินข้าวนะฮะข้าวอะไรฮะข้าวสวยข้าวจ่าข้าวเจ้าข้าวเปล่าข้าวเหนียวเงี้ยข้าวเหนียวนี่มันเหนียวไหมฮะหรือว่ามันเป็นเม็ดยังไงเงี้ยฮะนะครับนี่ไม่สายมาช่วงนี้นะฮะสวัสดีครับฮัลโหล
2: สวัสดีค่ะพี่เวน
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะขอเพลงหน่อย
0: เดี๋ยวก่อนใครเนี่ยโทรศัพท์มาเนี่ยฮะ
2: BB ค
0: ่
2: ะ
0: BB ทำไมตัวเองมีเบอร์เยอะจังเลยฮะคือเบอร
2: ์หนูเพิ่งโทรครั้งแรกนะพี่
0: อ๋อไม่ใช่ BB ที่อันนั้นเหรอที่โทรมาก่อนเหรอ
2: ไม่ค่ะ
0: อันนี้
2: หนูชอบขอเพลงในไลน์อ่ะ
0: เอ๊ะเหมือนโทรมาละครั้งหนึ่งนะไม่ใช่เหรอหรือว่าคนละคนเงิน
2: ไม่ค่ะไม่เคยโทรเพิ่งโทรครั้งแรกค่ะ
0: อ๋อที่ถ่ายรูปคู่กับเด็ก2คนนะใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: อ๋อ BB อีกคนนึงโอเคมันมี2 BB เข้าใจละใช่ใช่ใช่ใช่แล้ว BB นี่อยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนฮะ
2: รีค่ะ
0: อะไรนะชลบุรี
2: ใช่จ้ะ
0: อ๋อ BB ชลบุรีอยากฟังเพลงอะไรเ
2: ฮ้ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ของโน้ตตูนค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยแล้วฟังทางแอปหรือทางไหน
2: หนูฟังทางแอปค่ะพี
0: ่อ๋อแล้วฟังประจำไหม
2: ฟังทุกคืนค่ะ
0: จริงเดี๋ยวชอบเพลงยุค90เหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อมันแบบนึกไปถึงบรรยากาศเก่าๆอย่างนี้เนาะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมันเพราะอ่ะ
0: มันดี
2: มันสบายกว่า
0: อ่ะมันชิลมันกว่าเพลงเจนซีเนาะ
2: ใช
0: ่ หรือเปล่านะประมาณนั้นแหละเนาะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะบีบี
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: บีบีนะฮะอยู่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงดิชลบุรีนี่เป็นเมืองที่มีคนเยอะเนาะพี่โอ้ว่ามีอุบัติเหตุบ่อยใช่ เมืองไหนก็ตามแต่นะครับที่มีอุบัติเหตุเยอะๆนะฮะก็คือคนมันเยอะอย่างกรุงเทพมหานครนะฮะใช่ไหมก็เดี๋ยวตึกทะลมก็เดี๋ยวอาตกมาสะพานพระราม2อ๋อจังหวัดชนนี่คือชนท้ายใช่ไหมฮะไม่ได้พี่โอ้มุกนี้มันลึกไปดีใจครับเป็นจังหวัดที่รถพังเยอะมากเงี้ยพวกเงี้ยเป็นจังหวัดที่รถพังเยอะพวกเงี้ยรถชนกันบ่อยเป็นจังหวัดที่ประกันกันอะประกันเคลมเยอะมากอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันลึกไปมันลึกไปเราก็นึกว่าความจริงมันคือมุกนั่นเองนะฮะสวัสดีครับฮัลโหล
3: ฮ
0: ั
3: ลโหลครับ
0: สวัสดีพี่ใหม
3: ่สวัสดีครับผม
0: ว่าไงวันนี้
3: ไม่ว่าไงเมื่อกี้ได้ยินเสียงสาวที่ไหนสาวจากชลบุรีเหรอ
0: ใช่ชลบุรีที่พี่จะว่าจะไปทำงานไงฮะ
3: แล้วโอ้ผมไปอยู่มา12ปีไม่อยากไปแล้ว
0: เอาทำไมอยากมีประวัติเก่าๆเดิมๆใช่ไหม
3: มันเยอะ
0: เยอะนี่คือคู่กรณีใช่ไหมฮะ
3: น่าจะใช
0: ่นะฮะ
3: โอ้ยผมก็คิดถึงเหมือนกันชลบุรี
0: แล้วตอนนั้นพี่ใหม่ไปทำนี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนไปยุคแรกๆฮะ
3: ไปแรกๆ18
0: โอ้ยแบบวัยรุ่นเลย
3: ครับผมกลับ okay. มา30
0: ตอนนี้เท่าไหร่บอกได้มั้ย
3: 30ตอนนี้30บวกนิด
0: ๆก็ยังไม่แก่แต่เราอาจจะผิวอันนี้เยอะผิวคล้ำ
3: กลับมา30แล้วมาอยู่บ้าน3ปีอ
0: ่ะโหก็ไม่เยอะยังเด็กอยู่
3: นะฮะยังอ้อยเลย
0: ยังหล่อไปลดน้ำหนักนะเดี๋ยวจะอ้วนไม่เอาอ้วนเมื่อก่อนมันผอมไงตอนนี้มันอ้วนขึ้นนิดนึง
3: ใครอ้วน
0: พี่อ่ะดูหนาขึ้นนิดนึงสมัยตอนเป็นเด็กมันจะผอมๆหน่อย
3: ใช่เมื่อก่อนตอนทำงานโรงงานน่ะรู้ไหมน้ำหนัก
0: เท่าไหร่
3: ตอนออกจากงานเลยนะตอนอายุ28ออกจากงานนะ
0: เท่าไหร
3: ่90
0: ฮะโทษเคยน้ำหนัก90เลยหรอ
3: ใช
0: ่โอ้
3: แล้ว90ไปแล้
0: วแล้วตอนนี้ลดเหลือเท่าไหร
3: ่มันจะไม่ให้อ้วนได้ไงเลิกงานปั๊บพวกหัวหน้าป้
0: า
3: แกถอนหน่อยสักโป2โปมันไม่โป2โปสอถอนแต่ละทีอ่ะไม่ต่ำกว่า3ลังได้กลับก็กลับแก้มเต็มมันก็อ้วนดิ
0: อ๋อแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเห็นผอมลงอ่ะ
3: ตอนนี้เหลืออยู่60
0: ไอ้น่ะผอมดีหุ่นดี
3: ผมใช้เวลาปีเดียวผมลด30กิโล
0: แล้วไปทำยังไงมาคืองดการกินหรือดื่มยังไง
3: ไม่ใช่มันก็มีตัวช่วยมีอาหารเติมไปกินแล้วก็เราไปอบรมผู้ตัดสินด้วยไงไปออกกายอย่างนี
0: ้คือเราเป็น
3: ผมลดแค่2เดือนไม่ได้ลดเยอะ
0: อันนี้ยืนยันว่าทำได้ยังเคย
3: ทำได้สองเดือนอ่ะลง20โลอ่ะ
0: จริงอันนี้ทำได้จริงแล้วยี่อายุน้อยอยู่ยังขึ้นได้30มันได้อยู่แล้ว
3: ใช่แล้วก็มาปีต่อมามันก็ลงมาเองมันก็เหลือ60เหมือนเดิม
0: โอ้สุดยอดแต่พี่ใหม่เขาเป็นคนหน้าเข้มนะหนวดเขานะเหมือนคนอิสลามนะฮะใช่ไหมฮะ
3: ใช่โกนไม่ได้หนวดของเขา
0: แล้วทำไมหน้าเหมือนอิสลามอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
3: ลูกครึ่งไง
0: ครึ่งอะไรฮะ
3: ครึ่งไทยกับลาว
0: จริงดิมันจะเป็นเหมือนทั้งใต้
3: ครับผม
0: อ๋อโอเค
3: ขึ้นไทยกับลาว
0: ขึ้นไทยลาว
3: พ่อคนอุบลแม่คนอะไรสวรรณเขต
0: คนสุวรรณเขตอ่ะฮะแม่พูดคุยเนาะวันนี้จะขอเพลงอะไรน้องอะไร
3: น้องมันนามันออกมาย
0: ังไม่เห็นครับยังไม่เห็นเลยเนี่ยวันนี
3: ้โอ้ยคิดถึงยังเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวรอสักพักนานจะมาก็ได
3: ้สาวเดี๋ยวสาวสายเมื่อกี้อะที่เขาอยู่ชลบุรีเขาฟังอยู่แถวไหนนะ
0: ไม่รู้สิต้องให้เธอตอบมาก่อนใช
3: ่อย่าบอกว่าแถวไหนเขารู้จักหมดแหละตั้งแต่อำเภอเมืองนู่นยันพัทยารู้หมดแหละชลบุรีอะ
0: คือคล่ำวอร์ดมากมาก่อนเลยนะใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้ขี้โม้แค่ค
0: ุ
3: ยเฉยๆ
0: แค่คุยเฉยๆนะฮะ
3: วันนี้อยากฟังสักสองเพลงอะ
0: เพลงอะไรบอกมาพี
3: ่ตกลงเราเป็นอะไรกัน
0: แม่เพลงดีอ่ะเมื่อกี้สามเมื่อกี้ชอบแน่นอน
3: แล้วก็ใจน้อย
0: โอ้เพลงดีทั้งสองเลย
3: นั่นแหละใจน้อยมากเลยไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงตั้งหลายวันแล้ว
0: ขอหน้าใหม่เลยนะ
3: ขอมาหน้าใหม่ให้ชื่นใจหน่อยเร็ว
0: นะโอเคนะ
3: ครับผมโอเคครับ
0: ขอบคุณพี่ใหม่ครับ
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับใหม่เพิ่งอายุ30ต้นๆเองนี่จะไปส่องใน Facebook มาแล้วยังเด็กอยู่นะฮะหนุ่มกว่าดีเจวินอีกนะฮะเขาเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลนะฮะแล้วก็เลยต้องออกกำลังกายเลยด้วยฮะก็ตอนนี้ก็ดูดีพี่ใหม่ตอนเป็นหนุ่มนี่หน้าตาดีนะหล่อมากเลยฮะหน้าก็เหมือนแบบคมๆเหมือนอิสลามนะฮะฟิลนั้นนะฮะพี่โอนะพี่ใหม่ประมาณ3-4คนเท่ากับพี่โอคนเดียวนะฮะใช่ไหมฮะ 4คนนะฮะเอามามัดรวมกันเท่ากับพี่โอ1คนนะฮะทักทายพี่สน S99 ด้วยกันละกันมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีพี่เอ็มบอกว่าดีใจครับรถเยอะเป็นอันดับ2ของประเทศนะครับคืออะไรนะเชียงใหม่อันดับ3ครับชลบุรีกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่อุบลนี่นะฮะเคยไปทำงานชลบุรีเมื่อก่อนชอบมากเลยไปเที่ยวบางแสนทุกวันเลยนะฮะไปบางแสนทุกวันแล้วเมื่อก่อนพี่เอ็มเคยอยู่บางแสนเหมือนกันพี่เอ็มนี่ก็เป็นคนหน้าตาดีนะหน้าตาดีขาวขาวนะชอบทะเลใช่ไหมพี่เอ็มอรุณศรีว่าชอบทะเลนะฮะทักทายพี่โอมนะฮะขอเพลงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ของเจนเจนอุ้ยรู้ฟังรู้เลยเหมือนพี่รู้เหมือนพี่เอ็มอรุณวาสีเลยนะฮะทักทายคนชลบุรีครับ
4: สวัสดีครับสองหน้าเท่ารายงานตัวครับ
0: มาร์คคงหน้าตาเท่านี่ไม่รู้แม่ใจว่าเท่ากับใหม่เปล่าไม่แน่ใจนะฮะมาร์คคงปีนี้30ยังไม่ถึงใช่ไหม
4: ยังไม่3ครับ
0: อีกกี่ปีจะ30
4: อีก4ปี
0: โอ้ก็ยังนานอยู่เออมาร์คครับ
4: อีก4ปีครบ30แต่พอจะครบ30ก็น่าจะปาไปแต่ก็น่าจะปาไป40แล้ว
0: ที่มันหน้าเท่าเนี่ยว่าอยู่กับเล้าไก่เกินหรือเปล่าเรา
4: ฮะแตกเข้าไหลเข้าสวนประมาณ
0: เข้าใจฟิลนั้นเป็นฟิลแบบว่าเนาะทำงานอยู่นะฮะ
4: มันก็ไม่ค่อยได้ดูแลผิวหน้าตัวเองแต่มันก็เลยปล่อยโทรมไปตามไป
0: ก็ต้องดูแลตัวเองบ้างสิดูพี่หงล่อนเป็นตัวอย่างต้องเลือกพี่นะพี่หงล่อน
4: โอ้ยไม่เคยรู้ว่าเขาอายุเยอะเรียกแม่นางหงล่อนแล้วกัน
0: แม่นางหงล่อนหงเนี่ยจะวันนู้นละฮะ30กว่า40นั่นแหละฮะประมาณนั้นนะฮะ
4: ขอเพลงแล้วกันครับผม
0: เพลงอะไรขอรับ
4: เมื่อกี้เขาขอเพลงก้าวสุนนะใช่ไหม
0: ใช่
4: ขอเพลงรู้เห็นเป็นใจของวิคไฮเปอร์แล้วกัน
0: เพลงนี้ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่อ่ะจำได้ไหมฮะหรือไม่รู
4: ้น่าจะประมาณปี47-48
0: ซึ่งอายุไม่กี่ขวบซึ่งกำลังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับ3 4 5 6 7 3ขวบ6
4: 3 4 3 4 4 4 5
0: อ๋อ4 3
4: เคย4 3 4 7ก็5ขวบแล้ว
0: 5ขวบแล้วฟังจำได้เลยใช่ไหมจำได้หรือยัง
4: เริ่มฟังเพลงตอน7ขวบ8ขวบ
0: ตอนนั้นเพลงอะไรดังอ่ะตอน7ขวบอ่ะที่เราฟัง
4: น่าจะของไอ้น้ำเนี่ยแหละที่เคยฟังเพลงแรกเพลงรักน้องปีหนึ่งอ่ะ
0: อ๋อยุคนั้นพอดีที่เรากำลังแบบเริ่มรู้ตัวเริ่มรู้สึกเนาะว่าเพลงมา
4: ประมาณ4950น่ะประมาณนั้น
0: เลยอ๋ออยากรักน้องปีหนึ่งประมาณนั้นแหละประมาณนั้น
4: ขอรู้เห็นเป็นใจแล้วก็อีกเพลงนึงขอเป็นเพลงใหม่ของอาจารย์ทัศนะ
0: เพลง
4: คุณแผนมนพักการ
0: เพลงใหม่เหรอ
4: ใช่เพิ่งปล่อยเมื่อวันอาทิตย
0: ์เหรอคุณแผนมนพักการ
4: ใช่เป็นเพลงเกี่ยวกับพระอีกแล้วผมชอบฟังที่เพลงที่เกี่ยวกับพระ
0: หรอมันเป็นเกี่ยวกับพระต่างๆ
4: ใช่น่าจะเป็นหลวงพ่อกวยหรือมั้งหลวงพ่อกวยครับ
0: เดี๋ยวลองไปฟังดูเนาะสักครู่หนึ่งขอบคุณมากมาคุงครับ
4: ผมก็เป็นเพลงกระสุนหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงการพัฒนาหนึ่งเพลง
0: ได้เลยนะ
4: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับมาคุงนะฮะยายอ้อนลบบุรีรอฟังเพลงอยู่ยายอ้อนรักเธอตลอดกาลของโดมปกรณ์ลำนะฮะพี่เอ็มอันราศีบอกว่าดีเจทันดีเจทันนี่นะดีเจวีนนี่นะฟังจะบอกให้ฟังเมื่อก่อนน้ำหนัก84นะจะบอกให้ฟังตอนสมัยเรียนมหาลัยพี่เอ็มถ้าพี่เอ็มเจอดีเจวีนตอนนั้นดีเจทันตอนนั้นน่ะจะตกใจมากนะบล่มเลยทีเดียวนะฮะปัจจุบันนี้มันประมาณ66นะฮะขึ้นลงไป20กิโลเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่การคุมอาหารนะฮะต่างๆนานานะฮะพี่โอบอกว่าดูพี่หนุ่มกัญชัยเป็นตัวอย่างครับหน้ายังไม่เท่าเลยใช่พี่หนุ่มกัญชัยก็เป็นคนที่60แล้วนะจะ60แล้วนะครับยังดูเด็กอยู่เลยนะฮะพี่บอลวันนี้เจอครับสวัสดีนะฮะวันนี้นะครับนับวันรอใกล้ได้กลับไทยแล้วครับขอเพลงข้าน้องสมควรตาของพี่แอดกันแล้วกันจะได้กลับเมื่อไหร่พี่ประมาณช่วงไหนครับพี่บอลนี่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ พี่ยังตกใจครับโอ้โหนะฮะ มาฟังเพลงดีกว่ามาอยากเกิดเป็นคนหลายใจมีเพิ่มเติมอีกไหมฮะเดี๋ยวทักทายมาได้นะเดี๋ยวให้ฟังเพลงแรกกันก่อนเนาะเนี่ยที่ฝากมานะครับก็ไม่แลกนะนะฮะของกลาเนาะของกลานะครับอยากเกิดเป็นคนหลายใจที่ฝากไว้นะครับนะฝากไว้ก็ส่งมาให้ดูให้ฟังเลยนะฮะ ตอนนี้หุ่นกำลังพอดีใช่ไหมฮะข้าน้องสมควรตาของพี่แอดกันแล้วกันจะได้กลับเมื่อไหร่พี่ประมาณช่วงไหนครับพี่ธนพี่บอลนี่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเพียงตกใจครับโอ้โหนะฮะมาฟังเพลงดีกว่ามาอยากเกิดเป็นคนหลายใจอมิตรเพิ่มเติมอีกไหมฮะเดี๋ยวทักทายมาได้นะเดี๋ยวให้ฟังเพลงแรกกันก่อนเนาะเนี่ยที่ฝากมานะครับ

ใครก็ไม่อยากหลายใจเนาะถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยเธอเป็นคนหลายใจเราคงจะไม่ถูกใจใช่ไหมครับชายกามใช่ไหมครับพะโลนะครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยพี่โอในโปรแกรมที่ตั้งไว้ในคอมมันรันมาบ้างไหมเพลงนี้พี่โอมันรันมาบ้างไหมฮะหรือว่าดีเจไม่ได้ใส่ไว้ในโปรแกรมป่ะนะฮะโน้ตตูนนะครับโน้ตตูนโต๊ดนูนนะฮะพูดถึงโน้ตตูนนี่บอกเป็นศิลปินดังแล้วก็ตอนนั้นโน้ตตูนไม่ได้อยู่ในค่ายแกรมมี่ล่ะเอสด้วยแต่สามารถได้จะแหกแฉกเข้ามาในวงการเพลงได้รู้สึกว่าเป็นโซนี่มั้งเนาะโซนี่ BMG นะฮะนะครับไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ครับที่ฝากไว้จะถึงสาว BB เมื่อกี้นะฮะนี่พี่สนส่งภาพ S99 มาละมา

0: อัดโน้ตตูนนะครับโน้ตตูนชื่อเพลงว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้แต่ถ้าว่าไม่จำเป็นต้องดีที่สุดนั่นก็รู้สึกว่าจะเป็นของแบ็คเฮดนะฮะโซนี่มิวสิกบีซีเทโรสมัยนั้นเนี่ยก็มีทาทายังด้วยในค่ายนี้นะครับแล้วมีใครอีกนะเหมือนจะซิงคูล่าด้วยมั้งพักเนาะสมัยก่อนเนาะนะฮะรู้สึกว่าจะมีไม่กี่ศิลปินไม่กี่ศิลปินนะครับที่อยู่ในค่ายนี้เมื่อก่อนนี้ที่เขาดังเพราะอะไรเขามีสื่อโทรทัศน์ช่วยโปรโมทสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะต้องรอดูทางทีวีแล้วค่ายไหนที่มีสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุอ่ะโหดังดังเลยนะฮะนะครับเอาละครับมามีสายเข้ามานะครับดูมาจาเล่บูมมาจาเล่ดูมดุมดุมสมัยก่อนนะดุมดุมนะฮะอันมีสายเข้ามาแล้วนะฮะทักทายหน้าไมค์กันดีกว่านะฮะทักทายสายหน้าไมค์สวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: สวัสดีขอรับมาแล้วฮะ
1: ของดำสายใต้มันมาเต้นมาแดนซ์ยังขอรับ
0: ยังไม่เห็นครับมีแต่ว่าของบีการูฮะมาแทน
1: บีการูบีการูเสียงเศร้าอะนะ
0: ใช่มีเสียงสองอารมณ์พี่
1: ใช่เขาแบบอะไรนะก็คนอารมณ์สองขั้วนะเวลาโทรหน้าไมค์เนี่ยพูดเก่งน่ารักสดใสเหมือนน้องบีบีเลย
0: ใช่
1: เวลาพูดโทรหน้าไมค์เสียงเก่งแบบเสียงหวานเสียงสดใสน่ารักเวลาร้องเก่งนี่โคตรเศร้าเลยนะ
0: คนละฟิลเลยนะ
1: เขาแบบเขาอารมณ์เอาตัวเองไปใส่ในอารมณ์
0: ใช่
1: ไปใส่ในอารมณ์เพลงด้วยไงใช่
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เขาร้องเก่งเพราะเขาลูกสามแล้วไงใช้งานมาเยอะแล้วอ่ะคือใช้งานที่ดูลูกสามเนี่ยคิดดูพี่วินนะลูกสามนะใช้งานมาเท่าไหร่
0: ใช่ปะ
1: ไม่ต้องนับครั้งเลยนะว่าใช่คือใช้ไม่ใช้มือเลี้ยงลูก
0: อ๋อใช้ปากในการแบบบนดาลูกไงว่าเออทำไมเสียงดังเนี่ยใช้ปากด้วย
1: ไม่เหมือนน้องบีน้องบีบีเมื่อกี้เนี่ยยังไม่มีนะยังไม่มีลูกนะแล้วไม่มีผัวแล้วไม่มีใครเอาก็ไม่รู้นะ
0: ถือว่าเขาก็ดูสดใสบีบีเป็นคนสดใส
1: เออยังสดใสน่าจะยังเด็กอยู่ประมาณสัก15-16ได้เมื่อกี้เสียงอายุนะ
0: อาจจะเพราะเสียงนะ
1: อีกคนหนึ่งอ่ะที่เขามีน้องสองสามคนถ่ายรูปมาพร้อมกันน่ะ
0: ชื่อเบียวกันนะ
1: มีน้อง
0: เออ
1: น้องน้องเยอะแล้วน้องมาเป็นคนเลยนะ
0: เออใช่แล้วชอบมาดึกๆด้วยนะคนนั้นชอบมาดึกลูกหลับแล้วลูกหลับแล้วก็มาเล่นมาฟังเพลง
1: น้อง
0: ใช่
1: จะไปปรักตามเขา
0: อ๋อเป็นน้องแต่น้องเขาตัวเล็กมากเลยนะฮะเหมือนคนลูก
1: อันนี้ยังไม่มานะมีแต่บีบีเมื่อกี้บีบีชลบุรีใช่ไหมเสียงใสโดนน่ารัก
0: จ้ะสามบีนะบีกาลูบีบีบีบีนะฮะเออ
1: คุณบีกาลูนี่เขาสุดแล้วลูกสามนี่ไม่ใช่ดวงไม่ใช่ฟุกนะครับฝีมือร้อนร้อน
0: ฝีมือร้อนร้อนนี่จริงจะได้ลูกมากกว่านี้แต่ว่าปิดอู่แล้วฮะปิดอู
1: ่ใช่ปิดอู่แล้วเพราะขังไม่ค่อยสบายดูแลสุขภาพไว้ก่อนตัวเล็กนิดเดียวตัวเอวบางล่างน้อยนะ
0: ใช่
1: ใช้งานคุ้มอ่ะเป็นคนที่ใช้งานคุ้มเอาง่ายๆนะในการแบบดูแลลูกเลี้ยงลูกอ่ะว่าทำข้าวเก่งด้วยนะ
0: ใช่ทำทุกอย่าง
1: ครั้งนี้ไม่รู้ไปดูครั้งนี้ไปเรียนร้อยสักมันเป็นไงบ้างสักสวยร่างป่านี
0: ้พี่ลองมาสักดูสิขึ้นมาสักเชียงใหม่ดูฮะ
1: พี่ผมมีสักสีอยู่แล้ว
0: ทัตทู
1: ไอ้จริงอ่ะพี่วินถ้าเรื่องสักยันนี่นะมันเจ็บนะพี่สักแต่เอาว่าจริงนะพี่วินไอ้ที่ตูดผมตอนนี้ผมยังไม่มีรอยไม่มีพี่วางให้ไม่สักเลย
0: คือยังไง
1: ก้นที่แขนที่ขาผมหมดแล้วอันจริงถ้าพี่วินเห็น
0: จริงเหรอ
1: ดูได้รูปอ่ะใช่ผมสักกันทั้งคนแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมเดินแค่ผ้านะคนมีรอยสักเต็มตัวแล้ว
0: จำได้ว่าภาพพี่ตอนนั้นยังคือเป็นวัยรุ่นเนาะที่เหมือนจะผมสั้นๆป่ะสกินเฮดมั้งถ้าจำไม่ผิด
1: ใช่แต่จริงๆหน้าแต่สไตล์ผมเมื่อก่อนนั่นแหละตอนนี้นะอายุเยอะขึ้นหนึ่งผมสักทุกรูคุมขนแล้วตอนนี้ไม่มีที่ว่างเว
0: ้นแล้ว
1: แต่นี้ไม่รู้ว่าสักตรงไหนแล้วจริงแต่ว่าคือไม่ขึ้นหน้าไม่ออกมือเยอะแค่นั้นเอง
0: ก็ดีละหน้า
1: เก็บไว้เอาแค่พอดีพองาม
0: นั่นแหละ
1: เพราะเนี่ยเอาสักคนสักในร่มผ้าหมดแล้วตัวนี้แน่นตึ๊บแล้ว
0: เออมันมีกันรู้แหละ
1: ก็เลยต้องมาสายเดียวกับคุณเอ็มอรัญญวาสีแล้วสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาที่บุญกุศลเน
0: า
1: ะ
0: วันนี้มีคำถามกับพระอะไรไหมฮะหรือยังไม่เตรียมอะไรไม่มีแล
1: ้ววันนี้ไม่มีวันนี้ต้องดูพระเราก็ต้องโดนสีกาก๊อฟเก็บเรียบไปละโอเคครับ
0: วันนี้ขอเพลง
1: วันนี้เมื่อคืนนางมาน่ะเจ็บแป๊บแป๊บเลยขอเพลงบุตรสบาให้นางเกินใจตัวเองไว้หน่อยก่อน
0: นะโอ้ต้องอยู่ในที่ของตัวเองนะนะ
1: ใช่นางยังหอมยังหวานยังสวยอยู่ขอเพลงบุตรสบาให้นางแล้วกันขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับนะเมื่อคืนเอเชียมาแล้วก็แบบ เอเชียมาพิเศษครับว่าทำใจไม่ได้เอเชียมีแฟนแล้วบัดนะก็เลยขอเพลงให้นะฮะบีบีว่าเมื่อก่อนนี่ต้องรอฟังเพลงทางวิทยุอย่างเดียวเลยใช่แล้วฮะประมาณเลยมันเป็นอะไรที่คลาสสิกนะบีบีมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะเด็กเจนซีปัจจุบันนี่โอ้โหเปิดในมือถือถ่ายทิ้งถ่ายกว้างนะฮะในโซเชียลเนาะบีกระดูว่าบีกระดูมีกล้ามนะคะดีเจกล้ามจริงเหรอกล้ามแขนนี่นะใช่ไหมพี่โอ้ยสวัสดีป้าเอ๋ยแล้วกันแอบมาฟังมาป้าเอ๋ยมาป้าเอ๋ยมามาร์คป้าเอ๋ยมาว่ะเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าจ้ะบีบีว่ามากๆเลยคันดีเจสมัยนั้นคลาสสิกเลยนะฮะมาเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่านะในช่วงนี้นะครับนี่พี่โอ้มีนักร้องซ่อนแอบจะให้ฟังเดี๋ยวให้ฟังท่อนหนึ่งท่อนเดียวพอนะมีนักร้องซ่อนแอบขอใช้ฟังเพลงแล้วมันเพลงดังด้วยนะให้ฟังท่อนหนึ่งพิเศษนี่ให้ฟังหนึ่งท่อนนะครับ

ี้พร้อมมากเลยอ่ะผมให้กับบีการูและกันจ่าเอาไปครึ่งเพลงพอนี่คือเสียงของบีการูนะจ๊ะสาวบีการูพี่เสกพี่โอ้นะฮะสะพรึงนี่แปลว่าน่ากลัวเหรอฮะงั้นเปลี่ยนใหม่ก็ได้อ่ะพี่เสกว่าเสียงเพราะมากเลยครับดีเจเสียงถูกใจเสียงแบบหวานหวานเสียงดีฮะเห็นไหมแค่ฟังเริ่มต้นเพลงก็ดีขนาดนี้เดี๋ยวเอาไว้ฟังเต็มๆช่วงท้ายรายการเนาะเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ก่อนกันละกันนะครับขอเป็นพี่เจนๆกันไหมนะฮะมาเจนๆบุญสุขเนินนะครับเพลงนี้พี่เอ๋ยเคยร้องหรือยังพี่เอ๋ยหมายถึงว่าเพลงนี้เจนๆเคยร้องยังป้าเอ๋ยสวัสดีบัวชมพูนะจ๊ะสาวบัวจากเมืองน่านนะฮะมาหนึ่งเพลงกับเจนๆบุญสุขเนินครับที่พี่โอมอยากฟังนะครับ

วานมาแล้วเพลงนี้หวานหวานนะฮะคุณเจริญบุญสูงเนินนะคะเอางี้ดีกว่าไหนๆมันมาสไตล์สไตล์หวานหวานนี่จะเป็นขอประลุกทุ่งต่อ2เพลงนี้ไหมมันจะได้เข้ากันเนาะจะได้ต่อได้เดี๋ยวให้ฟังการทศนเพลงใหม่ของการขุนแผนแดนพระขุนแผนมนพระการนะครับแล้วจะต่อด้วยหนูมิเตอร์ดาวในใจแล้วก็มาพร้อมกับเพลงสตริงนะฮะตกลงเราเป็นอะไรกันใจน้อยนะครับแล้วก็มีรักเธอตลอดกาลนะฮะมีเพลงสากลขั้นการหนึ่งเพลงบรูโนมาสนะครับมีรู้เห็นเป็นใจมีบุษบาต่างๆแล้วเดี๋ยวเปิดช่วงต่อไปนะครับละมุนพร้อมๆมากๆเลยพี่เอ็มเนาะอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในคืนนี้นะนะฮะเอามาในหวานและขอหวานต่อมาคุงขอฟังเพลงใหม่ของการใน

0: เพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าขุนแผนมนพระการอ๋อนี่พี่แล้วบอกว่าดีเจครับเปิดจองครับเปิดจองพระขุนแผนแล้วฮะไหนใครมีบ้างเอ่ยมีกลุ่มละกลุ่มหลักนะฮะขุนแผนมนพระการโอ้โหพี่แล้วก็อยู่ใน Facebook กลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมบอกว่ารุ่นขุนแผนมนพระการพระแจกทานเนื้อดินเผา
1: เงินทองหลังมามีค่าน
0: ับถอยหลังเปิดจองเลยอีก4วันนะครับพระขุนแผนมนพระการนะครับทรงสามเหลี่ยมสวยๆนะฮะโอ้โหพี่เล็บเขาอยู่ในวงการเนี่ยเปิดจอง25นี้พี่เล็บจะไปประมูลเหรอฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะขอบคุณบัวชมพูแล้วกันบัววันนี้จะวินขาโดเนตให้แล้วนะคะเลื่อนเพลงมาเปิดให้ก่อนได้ไหมอย่ารีบหลับเดี๋ยวขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเปิดเพลงให้บัวเมื่อกี้ฝากโดเนตเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะฝากโดเนตมาได้นะครับเมื่อกี้ขอแพ้ทางเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวขอของหนูมิเตอร์หนึ่งเพลงเดี๋ยวจะเปิดแพ้ทางให้ก่อนเนาะส่งเข้ามาในช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งหลับสิรีบหลับทำไมบ้านอยู่บ้านนอกรีบหลับไวยายบัวเนี่ยพี่สนยังไม่หลับเลยพี่สนวันนี้ใช่ครับฝากหนึ่งแก้วกับ FC BP Radio หน่อยฝากไปยังน้องหงร่อนด้วยในแก้วไหนพี่มาแล้วนะหนึ่งแก้วนะมาละนะมาเติมน้ำแข็งก่อนมาพี่เสกนี่เห็นไหมพี่สนยังไม่หลับเลยยายบัวแหมนะแต่ขยายนี่เห็นไหมยังไม่หลับเลยรีบหลับทำไมก่อนรีบหลับทำไมก่อนนะฮะมาขอหนึ่งเพลงลูกทุ่งที่พี่เอ็มอยากฟังเมื่อกี้นะครับฝากมาจาก SMS นะฮะดาวในใจเดี๋ยวเปิดให้แพ้ทานเนาะแล้วตกลงเราเป็นอะไรกันด้วยของพี่ใหม่มิกิทวงมาแล้วพี่ใหม่เอบิโนมอลด้วยนะฮะแล้วไหลไปไม่ต้องรีบหลับเลยโดเน็ตรัดคิวเหรอฮะ

จากหนูมิเตอร์ครับเพลงที่มีชื่อว่าดาวในใจดาวในใจนะครับมีข่าวดีนะครับพรุ่งนี้น้ำมันประกาศลดราคานะมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้เวลาตีห้าเพราะฉะนั้นใครฟังคืนนี้จะแวะไปเติมน้ำมันออกมาก่อนในพรุ่งนี้ตีห้าประกาศลดทุกชนิดนะฮะก็ลดลง85สตางค์นะครับทุกชนิดเลยทีเดียวยกเว้นซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95นี้ไม่ลดนะฮะซูเปอร์พาวเวอร์ตัวที่มันตัวแพงตัวสูงนะมันจะไม่ลดนะฮะแต่เป็นพวกตัวที่ต่ำกว่าลดหมดเลยเบนซินต่างๆแก๊สโซฮอล์นะฮะลดลง85สตางค์ท่านใครที่จะแวะครับปั๊มตัวนี้ก็ออกมาก่อนรอตี5ก่อนนะครับนะฮะพี่ส่งบอกมีเพื่อนขับรถส่งน้ำมันเขาส่งมาให้แจ้งข่าวมาก่อนนะครับโปเต้รีบหลับก่อนทำไมจะไม่ได้ยินเสียงป้าเอ๋ยในวันนี้ป้าเอ๋ยฝากเพลงด้วยนะศิลปินกิติมาศักดิ์วันนี้มาส่งนักร้องด้วยนะโปเต้ไม่ได้ฟังแกงแน่ๆเลยคืนนี้โปเต้สุดแล้วสมาร์ททีวีเปิดได้ไหมที่มาซื้อใหม่มาติดที่บ้านที่ห้องอ่ะเปิดได้ไหมถ้าโปเต้อยู่คนเดียวก็จะเปิดทีวีจอใหญ่บนเริ่มเลยทีเดียวนะฮะพ่อเมียมาตรงนี้ทอดภรรยามาด้วยก็เลยไม่สะดวกเท่าไหร่คืนนี้นะครับ76ขวบแล้วเหรอฮะอ๋ออาโบชมพูอยากฟังเปิดให้มาแพ้ทางมา

รักเธอจนหมดใจนะครับนะนี่คือเพลงจากลาบานูนนะครับที่ฝากมาโดยกันละกันทักทายพี่เอกท่านางหอมด้วยนะฮะแอบมาฟังแหละฮะโอ้โหพี่เอกนี่เปิดเครื่องเสียงจัดเต็มมากเลยนะฮะเปิดผ่านสมาร์ททีวีเลยทีเดียวแล้วต่อเครื่องเสียงต่อแอมอย่างดีทีเดียวโฮมเทเตอร์ทีเดียวตุ้มๆๆทีเดียวนะฮะมาเพิ่งลงแอปในทีวีใช่ไหมลงได้ครับใครมีสมาร์ททีวีนะฮะหรือว่าใครที่แบบมีกล่อง Android TV มันสามารถลงแอปได้นะลงแอปฟังวิทยุออนไลน์ได้พิมพ์คำว่าเรดิโอก็ได้เดี๋ยวมันขึ้นมาเองแอปอะไรก็ได้โหลดลงเครื่องนะครับแล้วก็กดค้นหา BP Radio มันจะอยู่ในแอป Smart TV เลยนะครับก็สามารถที่จะฟังได้ดูได้ใครใช้กล่อง True ID TV AS Play ได้หมดเลยนะฮะสามารถโหลดลงเครื่องได้หรือว่า Smart TV Samsung LG นะฮะ Xiaomi ได้หมดเลยนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวไล่ไปตามเพลงที่คุณฟังส่งมานะฮะมีคนบอกว่าดีเจครับแกงน้องแกงสาวบัวหน่อยสินะฮะจะแกงอะไรดีบัวขอบคุณบัวที่ฝากโดเดตมาด้วยกันละกันนะครับฝากโดเดตได้นะครับบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862ฝากพร้อมเพย์มาได้เลยนะครับจะได้เปิดเพลงเพราะๆกันคืนนี้นะฮะทักทายปอนปอนด้วยนะฮะลงมาแชททุยกันตรงนี้นะครับนะฮะจะแกงอะไรบัวดีล่ะเมื่อกี้บัวเห็นโอนเข้ามาโดเนทเข้ามาใช้บัญชีธนาคารทกสแล้วฮะโอ้ยบัวใช้ทกสเลยคลาสสิกมากเลยโปเต้บัวใช้ทกสว่ะ เป็นเกษตรกรเหรอฮะไม่ใช่หรอกนะฮะแถวบ้านบัวมีอยู่ธนาคารเดียวนะฮะธนาคารอื่นไม่กล้าไปเปิดเพราะว่าเปลี่ยวมากนะฮะใช่ไหมบัวใช้ทกสว่ะธนาคารเพื่อการเกษตร ชอบมากเลยนะฮะไม่ได้ใช้กรุงไทยไทยพาณิชย์จริงๆนะเพราะว่าแถวๆบ้านไม่มีธนาคารกรุงไทยไม่มีไทยพาณิชย์ไม่มีกสิกรนะครับเพราะว่าอยู่รอบนอกเมืองนิดนึงนะฮะเ นี่ยเห็นไหมหาเรื่องแกงตลอดเลยป่ะว่าจะไม่แกงแล้วเนี่ยนะฮะ มาฟังเพลงต่อดีกว่า พร้อมเพลงพร้อมแกงนะฮะแม

ฉันงงว่าฉันเป็นใครนะครับก้อนหินต้นไม้หรือแฟนนะฮะตกลงเราเป็นอะไรกันครับเพลงจากพี่เบนเคียนายนะครับหลายคนถามว่าพี่เบนเคียนายหายไปไหนใช่ไหมไม่ได้หายนะครับพี่เบนไปเป็นอาจารย์มหาลัยนะสอนดนตรีสอนร้องเพลงที่มหาลัยสักอย่างเนี่ยลืมไปแล้วนะฮะจำได้ว่าไปออกรายการ The Voice นะทีหนึ่งนะครับตอนนั้นเมื่อประมาณสัก 3-4-5 ปีที่แล้วนะฮะออก The Voice แล้วก็คือหลายคนโอ้ยนี่เบนเคียนายนี่ที่ร้องเพลงตกลงเราเป็นอะไรกันนี่นะฮะที่ชื่อดังในตอนนั้นนะครับพี่เอกท่านังหอมโอ้พี่เอกท่านังหอมเจออุบัติเหตุมาเหรอพี่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้ววูบหลับไปเลย2ปีที่แล้วแล้วนะฮะก็ว่าทำไมผอมลงเพราะว่าไม่สบายเลยพี่ก็ต้องฟื้นร่างกายนะพี่นะฮะต้องฟื้นร่างกายนะฮะก็เอ๊ะทำไมผอมลงนะฮะอยากขอให้หายไวๆก็ค่อยฟื้นตัวพี่เอกท่านังหอมนี่เคยฟังดีเจวินเมื่อวันสัก10ปีที่แล้วนะฮะ10ปีใช่มั้งเนาะ7-8ปีแล้วกัน10ปีก็นานไปนะฮะเมื่อก่อนก็อยู่กรุงเทพนะไปทำงานเป็นหนุ่มสงขลานะฮะอยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเลยทำงานอยู่ในเมืองแบบสุขสนานเลยแฮปปี้เลยทีเดียวนะเหมือนโปเต้เลยเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจกลับบ้านที่หาดใหญ่ที่บ้านท่านางหอมนะครับกลับไปเปิดเป็นร้านสเต็กเล็กๆนะฮะชื่อว่าชุมทางนะท่านางหอมนะครับเป็นร้านสเต็กปรากฏว่าประสบความสำเร็จคนนะเพื่อนฝูงที่รู้จักกันมากินกันเยอะมากเลยก็ทำเป็นธุรกิจของตัวเองนะฮะเล็กๆอยู่ที่นั่นนะครับก็มีหลายรายการนะครับที่ไปถ่ายทำรายการด้วยที่ท่านางหอมที่ร้านพิเศษพิเศษว่าที่ร้านพี่เอกนะฮะอย่างรายการเพื่อนกูคิดเมื่อก่อนเขาก็ชอบไปถ่ายทำพวกSME อะไรเงี้ยเนาะที่เป็นร้านค้าต่างๆเนี่ยฮะก็ไปถ่ายทำเหมือนกันหลายรายการทุ่งแสงตะวันก็เคยไปนะใช่ไหมฮะจำไม่ผิดนะฮะหรือเปล่ามั้งนะฮะก็ไปถ่ายทำเหมือนกันนะครับก็ยังดำเนินธุรกิจอยู่ถึงแม้ว่าปีที่2ปีที่แล้วจะประสบอุบัติเหตุนะครับยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะเป็นความสุขเล็กๆนะฮะหาแรงมันจะใช้กับตัวเองบางครั้งบางทีความสุขไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองใหญ่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแสงสีนะครับโปเต้นะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในผับในบาร์ในเมืองแสงสีใหญ่ขอได้อยู่ในมุมหนึ่งของตัวเองเปิดร้านอาหารเล็กๆนะหรือว่ามีบ้านหลังเล็กๆไว้อยู่มันก็เป็นความสุขของตัวเองแล้วเขาเรียกว่าสร้างแรงมันจะใช้ให้กับตัวเองนะฮะขอให้หายไวๆแล้วกันสำหรับพี่เอกท่านางหอมนะที่ฟังอยู่นะสงขลานะฮะแล้วครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะไม่รักก็คงไม่ห่วงแบบนี้ครับเพลงนี้จากพี่กวางเอบีนอร์มอลนะฮะยายอ้อนนี่หลับแล้วใช่ไหมฮะถ้ายายหลับแล้วจะข้ามเพลงนะยายอ้อนนะหลับนะข้ามแล้วเนาะรักเธอตลอดการข้ามเลยนะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้ขอเล่นเพลงสากล1เพลงนะของ Bruno Mars นะครับที่ขอไปด้วยนะครับ

ว่าไม่รักก็คงไม่ห่วงแบบนี้เนาะที่ต้องห่วงก็เพราะว่ามีเธอคนเดียวเป็นเพลงดังในตำนานเลยที่หลายคนรู้จักดีสำหรับพี่กวางเอบีนอร์มอลนะครับพี่กวางนี่เป็นคนหนึ่งที่เข้าวงการตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ16-17นะบางน้อยยุคนั้นนะฮะเพลงแรกเพลงอะไรอ่ะก็คือเพลงนั้นเนาะเพลงพูดไม่ค่อยเก่งเนาะเพลงแรกเลยพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะดังมากเลยมาคุงพอสออะไรดีชีวินขอกดดูแป๊บนึงนะฮะพอสออะไรพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะเพลงดังในตำนานที่เราจะจำได้ที่เปิดในยุคปี2000คือประมาณ240เป็นการปี45มาคุงปี45ดังมากเลยนะฮะมาคุงว่าเริ่มฟังเพลงจริงประมาณ48 49 47 48 49ใช่ไหมฮะ45พูดไม่ค่อยเก่งหลังจากนั้นก็มีเพลงต่างๆออกมามากมายแล้วเหมือนเขาจะร้องเพลงแก้อีกรอบคืนเหมือนกับพูดไม่ค่อยถูกเนาะเมื่อปี250ไปปลายหันไปประมาณ10ปีนะฮะโอ้โหเอามาแก้เพลงตัวเองอีกรอบหนึ่งนะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังในรายการสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันคืนนี้นะครับนะเอาละครับเติมเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเรามาเคลียร์เพลงตอนนี้เดี๋ยวขอขั้นกลางและเพลงสากลหนึ่งเพลงนะครับเนาะพูดไม่ค่อยถูกนะฮะหนึ่งเพลงครับจากนี่เลยนะฮะบรูโนมาร์สขอเพลงสากลหนึ่งเพลงที่พี่เอ็มอรันวาสีขอมานะครับเนาะ

พลงนี้รู้สึกว่าเหมือนถ้ารู้จักในส่วนของไมเคิลแจ็คสันจะมีดนตรีคล้ายๆนะพี่โอเนาะพี่โอปะพี่เอมรันวาสีเนาะคล้ายๆเพลงของไมเคิลแจ็คสันสมัยก่อนก็ทำดนตรีให้มันมีความย้อนยุคหน่อยนะฮะชื่อเพลงว่า Versace on the floor ใช่ไหมออกมาเต้นรำในฟลอร์อะไรมาเนาะเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของเหมือนกับออกมาเต้นรำชวนที่ออกมาเต้นรำกันอะไรวันนี้สนุกสนานกันเนี่ยฮะฟิลมันเลยสนุกๆนะหยิบให้ฟังกันด้วยเลยกันนะครับมีข่าวนี้ออกมานะฮะอ่านว่าซอการ์ดใช่ไหมโปเต้นำมาคงเนาะซอการ์ดนะฮะล่าสุดมีคนส่งเสื้อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้ซอการ์ดไปตัดนะฮะซอการ์ดนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนในโซเชียลคนดังนะฮะซึ่งที่ผ่านมาช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะฮะเธอได้มีการตัดเสื้อนะฮะปรากฏว่าทุกทีมแพ้หมดเลยตั้งแต่ญี่ปุ่นบราซิลโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสอังกฤษรวมไปถึงทีมสุดท้ายอย่างอาร์เจนตินาคือตกรอบหมดเลยนะฮะนะครับปรากฏว่าล่าสุดนะครับในเพจซอการ์ดนะครับได้โพสต์คลิปบอกว่ามีคนทางบ้านฝากของมาให้เป็นเสื้อนะฮะทีมฟุตบอลสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะซึ่งซอการ์ดได้นำมาออกแสดงโชว์ใส่มาโชว์นะครับในเพจของนางนะฮะนางก็บอกว่ายังไม่เคยใส่เสื้อทีมแมนยูเลยค่ะอย่าให้มีครั้งที่8นะฮะอย่าให้มีครั้งที่8นะฮะเขาว่าอย่างนี้นะฮะเนี่ยประมาณนี้นะฮะทำไมมันอะไรมันจะแบบว่ามันจะเป๊ะขนาดนี้เนาะตัดเสื้อทีมไหนคือแพ้หมดเลยนะฮะตั้งใจว่านะฮะเป็นหมอดูนะฮะบรูโน่ชอบไมเคิลแจ็คสันเป็นไอดอลเหรอพี่อ๋อเลยทำเพลงสไตล์เดียวกันนะฮะเข้าใจแล้วก็เลยทำลักษณะเดียวกันบูโนมาเนี่ยเป็นศิลปินผิวสีนะผิวสีนะฮะนี่ครับเอามาฟังเพลงต่อดีกว่ามาเพลงต่อเพลงแตนบ้านนึกแกว่าเพลงถูกใจมากรู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมแอบมีใจให้กันนะวันนี้ไม่เห็นเอเชียมาแฮะ

ห็นเป็นใจครับเพลงจากไฮเปอร์นะครับที่คุณผู้ฟังถามไว้ด้วยกันละกันนะฮะบีบีบอกว่าแหมฟังแล้วถูกใจมากเลยวันนี้มีแต่เพลงสุดๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมบีบีนะฮะอ่ะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นค้างหนึ่งเพลงเนาะนะครับเดี๋ยวมีบุษบาตากลมไว้ผมยาวนี่ขอมาจากพี่เสกนะฮะอยากฟังนะครับพี่สดบอกว่าวันนี้วงTattoo Colorมาร้านเหล้าที่เชียงใหม่นะครับเพอร์คาเฟ่แหละฮะซินเด็กซ์นะฮะหรือร้านเหล้าเยอะเนาะก็จะมีการเชิญศิลปินใหญ่ๆมากันเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ฟังฮะวันนี้พี่เอ็มบอกว่าดีใจครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันพระนะพรุ่งนี้นะครับวันพระซึ่งก็อีกไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอ็มจะเอาเรื่องผีมาให้มาเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนที่พี่เอ็มจะเล่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องราวหลอนๆให้ฟังวันนี้จอนกลางวันเนี่ยถ้าใครฟังตอนช่วง4 โมง 3 โมง 4 โมงเยอะเดี๋ยวจะเล่าไปแล้วรอบแล้วโปเต้ได้ฟังแล้วเนาะโปเต้เนาะรวมถึงคุณผู้ฟังบางคนที่ฟังในแอปอาจจะได้ฟังไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามารีรันอีกรอบหนึ่งนะไม่ต้องเบื่อนะจ๊ะเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคุณผู้ฟังเซตกลางคืนนี่ก็จะเป็นอีกเซตนึงที่เขาไม่ได้ฟังกลางวันนะวันนี้มีเรื่องเล่าจากกู้ภัยครับ2 เรื่องที่จะมาฝากกันนะเรื่องเล่าจากกู้ภัยมาคุงนะฮะกู้ภัยถือเป็นอาชีพนึงที่เสี่ยงภัยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เวลาเจอกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเขาต้องใช้สติมากๆเลยโดยเฉพาะศพนะฮะที่มากับน้ำวันนี้มีเรื่องราวของพี่คนหนึ่งครับชื่อพี่ยอดเขามีเหตุการณ์2 เหตุการณ์นะครับที่ต้องไปงมศพนะครับในน้ำเจ้าพระยาสะพานพุทธนะฮะก็ปรากฏว่าเจอเรื่องราวหลอนๆอยู่2 เรื่องที่หาคำตอบไม่ได้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยกันเป็นเรื่องเล่าจากกู้ภัยเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่เอาดีเจพูดตามตรงนะฮะเขาไม่ได้เฟกไม่ได้ตอแหลไม่เหมือนรายการพี่แจ็คนะฮะที่บอกพี่แจ็คครับผมเห็นผีนะฮะมาแลบลิ้นปิ้นตาผมยาวนะครับตาถลนทีเดียวครับนะฮะทำมันนั่งคล่อมนะครับผมข้อนี้ตกบริเวณหน้าอกแล้วมีน้ำลายไหลลงมานะฮะเขาปีนกำแพงอันนั้นคือเรื่องปอมมันเป็นพวกตอแหลมันแต่งเรื่องเนี่ยในรายการพี่แจ็คต่างหากที่เราได้ยินฟังกันนะฮะพอดเรื่องผีมันจะมีอยู่4-5 รอบ3-4-5 เรื่องนะก็1ผีผมยาวผู้หญิงตาถลน2จะเจอในโรงแรมเจอในห้องน้ำนะฮะ3ก็คือกึ่งหลับกึ่งตื่นนะมันจะมีพอดอยู่4-5 เรื่องเนี่ยมันจะวนกันไปห้องมีกลิ่นอับมากไปพักโรงแรมล้างต่างจังหวัดไฟสลัวๆรูปภาพเก่าคือมันจะมีเรื่องประมาณแค่นี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เขาแต่งๆกันมาเหมือนกับคือเล่ากันมาเนาะก็เอามาแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเอามาผูกโยงกันอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องผีจริงๆต้องฟังจากพี่ๆกู้ภัยซึ่งพี่กู้ภัยเขาไม่ตอแหลนะฮะเขาฟิวชายแท้เนาะเขาจะไม่ตอแหลมันจะเป็นเหมือนนักแต่งเรื่องที่อยู่ในโซเชียลที่แต่งเรื่องแต่งราวแล้วเนี่ยมี2 เรื่องจากพี่ยอดกู้ภัยนะฮะลมกตัญญูที่เขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เดี๋ยวจะมารีลันอีกรอบนึงเมื่อกี้เล่ารอบละเดี๋ยวจะมารีลันอีกรอบนึงให้ฟังกันช่วงเวลากลางคืนกันละกันนะงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงนะขอบุษบาตากลมไว้ผมยาวพี่หินครับผมกำลังจะไปตรวจไก่ครับทำไมเล่าตอนนี้มาคุงก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทดสอบความกล้าไงมาคุงเอออย่างน้อยก็มีไก่เป็นเพื่อนตั้งหลายตัวนะพูดเรื่องผีออกเลย YouTube นะฮะ

สบาตากลมไว้ผมยาวนะครับอย่างนี้เลยจากเมนทอนนะครับที่ฝากไปด้วยนะฮะพี่เสกบอกว่าฝากไปให้น้องบีบีเมื่อกี้รายการที่โทรศัพท์มาขอเพลงยุค90หลังไมค์เมื่อกี้หน้าไมค์เมื่อกี้นะครับบอกว่าเริ่มโตเป็นสาวแล้วไงก็เลยเอาขอเพลงนี้ให้นะฮะเป็นสาวมานานแล้วพี่เสกเขาฝากเพลงให้เรานะบีบีนะบีบีที่โทรศัพท์มาขอเพลงเมื่อกี้ฮะที่ขอเพลงโน้ตตุนเมื่อกี้ YouTube พูดถึงเรื่องผีไปกันหมดเลยคุณฟังพวกไบโพล่าทั้งหลายพวกนี้มันอยู่ไม่สุขหรอกคุณฟังฮะถ้าเรื่องไหนไม่ถูกใจมันปัดทิ้งไปเลยคนปัจจุบันเลยเป็นไบโพล่ากันเยอะไงเด็กปัจจุบันเนี่ยถ้าเลี้ยงกับมือถือเนี่ยฟังนะมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นสมาธิสั้นและไบโพล่าว่าอะไรไม่ชอบก็ปัดเหมือนเราปัดTikTok ทิ้งอะฮะปัดทิ้งอะฮะพี่จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เท่าไหร่กับ TikTok นะฮะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเสียสมาธิไม่ค่อยมีสมาธิในการดูนะฮะนี่ครับบีบีว่าขอบคุณมากค่ะพี่เสกขาบีกลัวผีไหมบีบีสมัยผู้หญิงจะกลัวผีนะแต่บางคนก็ไม่บีบีนี่น่าจะไม่นะดูท่าแล้วเป็นคนแข็งแรงเป็นคนแบบจิตใจมั่นคงอามาคุยอยู่เหรอฮะก็ไปแล้วนะฮะขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าลุงหล่อให้ฟัง

จะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งนะเธอทำเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่เคยแคร์ใดๆนะครับนี่คือหนึ่งเพลงเพราะที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับบีบีบอกว่าขอบคุณพี่เสกสำหรับเพลงเพราะด้วยเป็นคนไม่กลัวผีค่ะบีบีพี่พี่เสกครับบีบีว่าไม่กลัวผีฮะแต่ว่าอ่อนไหวง่ายอุ้ยอ่อนไหวง่ายว่ะ นะครับมาโบชมพูโบชมพูมาคงคุยกันนะฮะบัวเป็นคนกลัวผีไม่บัววันนี้จะมีโอกาสได้เล่าเรื่องราวของเรื่องเล่าจากกู้ภัยให้ฟังช่วงกลางวันเดี๋ยวจะดีรันอีกรอบนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะใครที่ฟังกลางวันไปแล้วถือว่าฟังย้อนหลังอีกรอบก็ละกันเรื่องราวหลอนๆจากเรื่องเล่ากู้ภัยอ่ะมาเริ่มเลยไหมนะฮะพูดถึงอาชีพกู้ภัยเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับทั้งไฟไหม้อย่างล่าสุดนี่ก็ไฟไหม้ในผับเนาะนะครับทั้งไฟไหม้ทั้งน้ำท่วมใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งการปีนป่ายที่สูงมีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะเสียชีวิตหรือว่าจะได้รับบาดเจ็บต่างๆซึ่งกู้ภัยหลายๆคนนี้ก็ประสบปัญหามาทุกแบบแล้วบางคนเกือบตายเหมือนกันนะฮะอย่างกรณีกู้ภัยคนหนึ่งพี่ยอดนะฮะหรือทีมงานของร่วมกตัญญูจริงๆมีหลายคนมากๆเลยกู้ภัยเหล่านี้เป็นกู้ภัยที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะฮะทั้งเหตุการณ์ของสึนามินะครับเมื่อปี46 47ตอนสมัยนู้นนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ซานติก้าพับเหตุการณ์อาคารถล่มที่โคราชอันนี้นานมากนะโคราชตั้งแต่ปี35นะมาคุงตั้งแต่มาคุงยังไม่ตายชาติที่แล้วอะฮะปี35ฮะตอนนั้นเป็นมีเหตุการณ์เป็นอาคารถล่มที่โรงแรมที่โคราชนะฮะคนตายกันเพียบเลยตึกถล่มเหมือนตึกสตง.เลยแต่มันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะนะครับเรื่องราวนี้นะครับเรื่องราวที่เล่าเรื่องแรกเป็นเรื่องราวที่มีคนโดดน้ำที่สะพานที่แม่น้ำเจ้าพระยาต้องบอกว่าน้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำหนึ่งที่มีคนตายเยอะมากเลยนะครับมีทั้งคนตายที่ด้วยความตั้งใจจากอุบัติเหตุอย่างแตงโมนี่ก็ตายที่ตรงนั้นนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่าคนตายนะฮะเมื่อเขาตายแล้วเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์คือต้องใช้เวลาประมาณ3วันกว่าร่างเนี่ยเขาจะหลุดลอยออกมาใช่ไหมครับจากในส่วนของน้ำที่มันลอยขึ้นมานะฮะวันนั้นรับแจ้งนะกู้ภัยรับแจ้งว่ามีคนโดดสะพานนะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยาทางศูนย์ได้รับวิทยุมาวอมาปั๊บก็รีบไปที่เกิดเหตุเลยตอนตีสองดึกๆเลยนะฮะคุณฟังทราบหรือไม่ครับว่าในส่วนของกู้ภัยเนี่ยเวลาเขาจะมีการช่วยเหลือนะครับผู้ที่จมน้ำเนี่ยเขาจะใช้วิธีการต่อตัวกันนายดิฉันก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเขาต่อตัวกันหมายถึงว่าสมมติว่าน้ำนี่มันมีลึกประมาณสัก5เมตร4 5เมตร6เมตรเนี่ยฮะเขาจะต่อตัวกันคนหนึ่งสูงประมาณสัก160 70ใช่ไหมฮะก็เหยียบบ่ากันแล้วก็ใส่ถังออกซิเจนก่อนนะใส่ชุดใส่ถังออกซิเจนแล้วก็เหยียบบ่ากันเหยียบลงไป1 2 3 4ให้มันประมาณสัก4 5คนนะฮะแล้วค่อยเดินลงไปคนใต้สุดจะอยู่ใต้น้ำลึกมากเขาจะเอาคนที่แข็งแรงสุดนะฮะอยู่ทางใต้อย่างกรณีของพี่ยอดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ตัวใหญ่และแข็งแรงเขาเลยถูกได้รับหน้าที่ให้อยู่ตรงใต้สุดนะของฐานนะฮะเขาก็เริ่มเดินไปโดยคนข้างบนก็จะเป็นคนนำทางเป็นคนว่ายไปนะครับแล้วข้างล่างก็ค่อยๆเดินช้าๆนะครับเพื่อจะไปจุดอย่างที่บริเวณว่าคาดว่าจะมีศพผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งพี่ยอดกู้ภัยของกู้ภัยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าในจังหวะที่เขากำลังเดินใต้น้ำในใต้น้ำเขาก็เดินเรื่อยๆนะฮะเขาไปเจอกับวัตถุบางอย่างนะฮะตอนแรกเป็นตอไม้ขนาดใหญ่ก่อนซึ่งธรรมดาแล้วว่าใต้น้ำมันจะมีพวกเศษแก้วเนาะตอไม้ต่างๆมากมายใช่ไหมครับก็เหยียบเฮ้ยนี่มันตอไม้นี่พยายามเดินเรื่อยๆแต่จังหวะที่เดินไปถึงจุดหนึ่งนะครับเขาเดินไปโดนใส่วัตถุบางอย่างมีลักษณะของแหลมๆนะครับตัวของมันจะเป็นลักษณะของเหมือนภาชนะสักอย่างอะมาคุงแล้วก็มันจะมีปลายแหลมๆด้วยเขาตกใจมากเขาเท้าลองลูบๆดูเพราะเขาก้มไม่ได้ไงเพราะข้างบนเขาเหยียบตัวอยู่ปรากฏว่าอ้าวคุณฟังฮะมันเป็นโกรธกระดูกมาคุงมันเป็นโกรธกระดูกครับซึ่งตกอยู่ใต้น้ำเขาก็ตกใจอุ้ยนี่มันโกรธกระดูกป่ะแต่เขาไม่สามารถก้มไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่กล้าจะหยิบขึ้นมาด้วยในจังหวะที่กำลังลูบๆคำๆใช้เท้าลูบอยู่ว่ามันเป็นกระดูกหรือเปล่าเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามีเสียงคนคุยกันซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ใต้น้ำใต้ทะเลใต้น้ำเนี่ยมันจะมีคนคุยกันได้เขารู้สึกแบบขนลุกแต่ตอนนั้นใส่ถังออกซิเจนอยู่นะฮะแต่ก็ต้องใช้เท้าคลำหาต่างๆว่าจะหาศพไม่เจอสักพักหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงคนคุยกันใกล้เข้ามาและคุยกันภาษาอะไรไม่รู้เรื่องนะฮะเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ใต้น้ำมาคุงนะฮะดังเข้ามาใกล้หูเลยเขารู้สึกว่าขนลุกมากจังหวะที่เขากำลังจะถอยคืนเพราะว่ากลัวนะฮะมีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาใต้น้ำดังเข้ามาในหูซึ่งมาใกล้หูเขามากเลยเขาตกใจเขารีบกระตุกเชือกเพราะกู้ภัยเขาจะมีเชือกนะฮะกระตุกว่าเออพอก่อนหยุดก่อนเนี่ยเขากระตุกตุกสองรอบแล้วก็ทุกคนก็ถอยเขาก็เดินถอยคืนเขาตกใจมากเลย
นะครับค่อยๆหลุดออกมาแล้วก็ถอยคืนนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยตัวออกมาเพราะทุกคนมีออกซิเจนเนาะค่อยๆลอยขึ้นมาจากน้ำลอยๆขึ้นมาเขาบอกโอ้ยตกใจมากเลยเป็นเสียงคนหัวเราะมาแล้วบางหัวเราะใกล้หูเขามากเลยอันนี้พี่กู้ภัยเขาเล่านะฮะก็เลยขึ้นมาก่อนมาตั้งสติแต่ว่าไม่กล้าบอกใครนะบอกขอพักแป๊บนึงนะพอดีแบบมันหลายนาทีแล้วขอพักก่อนเขาก็นั่งคิดว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะฮะในจังหวะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะหาศพของผู้ที่เสียชีวิตเจอนะฮะก็เลยตัดสินใจอีกรอบว่าไปลงอีกรอบหนึ่งมาทุกคนพร้อมยังลงอีกรอบหนึ่งก็ต่อตัวกันเหมือนเดิมนะใส่ถังออกซิเจนกันเหมือนเดิมนะครับมาคุมว่างานก็ตรวจนะเรื่องหลอนก็จะฟังนะฮะเขาก็ตัดสินใจต่อตัวอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือลงไปก็ไปจุดเดิมเดินเดินเดินไปปั๊บเพื่อจะไปลองเหยียบดูตรงบริเวณโกรธกระดูกนะว่ามันคืออะไรนะครับปรากฏว่าไม่ได้เจอโกรธกระดูกเดียวมาคุมีหลายอันมากตกตามพื้นปรากฏว่าตรงนั้นนะฮะเป็นสถานที่ที่เขาใช้ลอยอังคารนะฮะเวลาเขามีการลอยอังคารเนาะเขาจะขึ้นเรือใช่ไหมฮะแล้วก็ปล่อยปรากฏว่าเป็นสถานที่ลอยอังคารและรอบนี้มาอีกรอบนึงฮะมาอีกรอบเหมือนเดิมเป็นเสียงคนคุยกันแล้วไม่ใช่คนเดียวเป็นเสียงคนคุยกันหลายคนแต่เป็นเสียงเล็กๆเหมือนเสียงผู้หญิงเสียงแหลมๆมาฮะและรอบนี้เข้ามาเหมือนเดิมลอยมาใกล้ๆหูและไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเพราะว่าในน้ำมันขุ่นน้ำมืดมากๆและยิ่งเราไปเดินกวนมันยิ่งเป็นมันยิ่งเขาเรียกว่ามองไม่เห็นนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมนะครับมีเสียงมาแล้วมารอบทิศเลยเป็นเสียงเหมือนคนคุยกันและเสียงคุยจุดๆๆๆมากมายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ใต้น้ำมันจะมีเสียงลักษณะแบบนี้นะฮะเขารู้สึกตกใจก็ลองเดินจะรอบนี้ไม่สนใจแล้วพยายามจะเดินปรากฏว่ารอบนี้ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเสียงหัวเราะดังชัดขึ้นมากๆเลยดังชัดมากแล้วเขารีบกระตุกเชือกแล้วเหมือนเดิมก็ลอยขึ้นมาว่าอาจจบภารกิจก่อนนะวันนี้ไม่ไหวละใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วไม่สามารถงมหาผู้เสียชีวิตได้แต่ตอนนั้นคือกลัวต้องรีบขึ้นมาก่อนแต่บอกเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวมันเสียเซลล์เนาะก็เลยรีบกลับก่อนนะฮะก็รีบกลับก่อนแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆกู้ภัยฟังนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดแบบนี้นะมันคืออะไรเขาเลยไปหาข้อมูลปรากฏที่นั่นนะฮะเป็นที่ที่มีการเขาเรียกว่าไงปล่อยเนาะนะฮะนั่นแหละนะครับทิ้งไปตรงนั้นแล้วคิดว่าน่าจะมีหลายร่างหลายศพที่เป็นโครงกระดูกนะฮะที่อยู่ใต้ข้างล่างลอยอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะมันไม่ไกลจากวัดด้วยก็เลยเป็นประสบการณ์ส่วนศพผู้เสียชีวิตนั้นนะครับก็ปรากฏว่าอีก2วันเขาก็ลอยขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยนะครับลอยขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรื่องเป็นอัศจรรย์แล้วก็เป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้เห็นไหมเรื่องผีจะไม่มีอะไรนะฮะเรื่องผีจะไม่เหมือนพี่แจ็คเดอะโกสต์นะที่มาเป็นตัวแลบลิ้นปิ้นตาไม่มีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้หลอนๆมากคุณนี่คือเรื่องราวของกู้ภัยเรื่องแรกนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องหลอนเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องกู้ภัยเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับน้ำเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องนี้หลอนกว่าเพราะว่ามาเป็นตัวยังไงเดี๋ยวขอเปิดเพลงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนะครับนี่หลอนไหมหลอนไหมหลอนเนาะนะฮะอันนี้เรื่องแรกนะสวัสดีทักทายน้องอะไรอ่ะน้องเนิร์ดเหรอครับสวัสดีครับที่จะวินวันนี้อ๋อพี่นันทวัฒน์เองพี่นันทวัฒน์มิวสิกนะฮะไม่ได้มาขอเพลงนานเลยครับวันนี้ขอเพลงคนสุดท้ายของสนิวสันใช่ไหมฮะงั้นเปิดให้พี่นันทวัฒน์หนึ่งเพลงพี่นันทวัฒน์มิวสิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องหลอนอีกหนึ่งเรื่องเรื่องเล่าจากกู้ภัยนะฮะมาคนสุดท้ายจะอัศนีวสันหนึ่งเพลงนะครับดนตรีก็หลอนเนาะซาวแล้วก็หลอนเหลือเกินเรื่องผีจริงๆจะไม่มีอะไรนะครับมันจะไม่มีเรื่องราวแบบนั้นมันจะเป็นเรื่องราวแค่เหตุการณ์ที่เราหาคำตอบไม่ได้มันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวมาฟังอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องโดดน้ำเหมือนกันของกู้ภัยที่เขาไปประสบพบเจอมา

ียงเคาะนะครับจากอัศนีวสันต์นะคะเมื่อกี้เล่าเรื่องหลอนไปเนาะเกี่ยวกับกู้ภัยที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของคนที่เสียชีวิตไปกระดูกนะฮะพี่เอมันวาสีก็เลยบอกว่าดีเจครับฟังเรื่องเมื่อกี้แล้วนะแม้แต่กระดูกนะยังยึดติดเป็นของตนเลยไม่ยอมปล่อยวางนะฮะเป็นผีเฝ้าร่างต่อไปก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดทีอันนี้เรื่องจริงนะฮะถ้าเรายังคงไม่ปล่อยวางยึดติดในร่างแม้กระทั่งกระดูกยังคอยตามหลอกหลอนเนี่ยเราก็จะไม่สู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าร่างกายที่เราอยู่เนี่ยคือร่างที่เป็นที่อยู่อาศัยที่สิงสู่เฉยๆวิญญาณของเรานั่นเองเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับเคยส่งคลิปวิดีโอหนึ่งให้พีเอ็มอันวาสีดูนะครับที่รายการเขาไปถ่ายที่เมนเผาศพนะฮะในจังหวะที่เขากำลังเหมือนกับเปิดประตูเมนเผาศพนะฮะในร่างข้างในเมนเผาศพนี่ไฟเมนเผาศพยังไม่ไหม้หมดนะฮะยังมีไฟแดงๆอยู่นะฮะก็มีมือหนึ่งปรากฏขึ้นมาตรงบริเวณประตูนะฮะคนที่เป็นไลฟ์สดก็ตกใจก็กรีดลั่นนะฮะมือก็หายไปเลยดึงวุบเลยซึ่งถ้าเป็นคนโบตีเนี่ยมันมีทางมันจะวิ่งไวขนาดนั้นนะครับวิ่งวุบไวขนาดนั้นนะก็มือมันสอดมาตรงบริเวณประตูเขากล้องไปยืนดูทุกคนดูข้างในเมนเผาศพในสิคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างในจังหวะที่กำลังยกกล้องไปถ่ายมีมือแดงๆอ่ะโผล่เข้ามาโผล่มันตรงประตูช่องเขาก็ถือเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยดึงกล้องปุ๊บหายไปต่อหน้าต่อตาเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่แบบแปลกมากนะฮะเพราะเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เขายังยึดติดนะฮะเนาะในรูปร่างนะฮะของตัวเองนะแม้ว่าร่างจะย่อยสลายเป็นทุลีไปแล้วเนี่ยนะฮะยังคงวนเวียนอยู่เข้าใจเนาะมันเป็นธรรมดานะครับเนาะของแท้นะฮะบางครั้งบางทีเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่เชื่อแล้วก็อย่าไปอะไรมากมายมาร์คว่าไม่ปล่อยวางไม่ยอมหมดห่วงชื่อเพลงเหรอฮะมาฟังเรื่องหลอนหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อกี้ก็หลอนนะที่เมนเผาศพนะหลอนนะนะฮะมาฟังเรื่องราวกู้ภัยนี่หลอนกว่าเพราะว่ามาเป็นตัวเลยนะฮะเรื่องราวจากกู้ภัยหนึ่งเรื่องครับขอซาวหลอนๆครับขอปรับหมดอารมณ์นิดนึงนะฮะละสองเรื่องหลอนคืนนี้เรื่องราวจากกู้ภัยอีกแล้วครับกู้ภัยที่เขาเคยไปช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตจากน้ำท่วมนะครับซึ่งก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะกรณีนี้เป็นกรณีที่แม่น้ำเจ้าพยาครับโอ้โหน้ำกว้างน้ำใหญ่เชี่ยวกรากทีเดียวนะครับมีคนโทรศัพท์กู้ภัยมาแจ้งว่าเจอศพลอยมาคือมีคนโดดน้ำก่อนหน้านี้แล้วและเสียชีวิตแล้วนะฮะแล้วมันลอยขึ้นมาฮะเหมือนศพแตงโมคุณฟังจำศพแตงโมได้ไหมจำภาพศพแตงโมที่มีเขามีการแชร์ในออนไลน์ได้ไหมขออนุญาตนะฮะจำได้ไหมคนตายคุณฟังฮะเวลาร่างเขาตายแล้วเขาจะไม่เหมือนเดิมนะมาคุงหน้าเหมือนเดิมคือมันจะบวมปูดมันจะมีการบวมมันจะมีการแบบอืดนะฮะแล้วตาก็จะถลนออกมาจำศพแตงโมได้ไหมที่เขาแชร์ในออนไลน์มาก่อนนะดีจะเห็นยังตกใจอุ้ยอันนี้แตงโมเนี่ยเห็นแล้วตกใจมากเลยคือตาถลนออกมาเลยนะฮะตาปูดเลยจากคนสวยๆรูปร่างอาจจะเหมือนเดิมอยู่แต่หน้าตาจะไปก่อนเพราะมันเป็นจุดที่เป็นอวัยวะสำคัญน่ากลัวมากเลยนะฮะเรื่องราวนี้เหมือนกันฮะกู้ภัยรับแจ้งรีบไปที่เกิดเหตุเดียวว่ามีศพลอยน้ำเจ้าพยาอยู่แถวๆสะพานพุทธนะฮะรีบไปที่เกิดเหตุปรากฏว่าตรงกลางน้ำนู้นเนี่ยมีศพกำลังลอยมาสภาพคือเขาเรียกว่าอ้าแข้งอ้าขาแล้วก็คือมันตายมาได้3 วันแล้วฮะตาถลนเลยทีเดียวเป็นศพผู้ชายนะฮะพี่คนนี้เขาบอกว่าไม่ได้เราต้องรีบลงไปช่วยก่อนเพราะว่าถ้าไม่ลงไปตอนนี้มันจะไหลไปเรื่อยๆมันจะไหลไปแล้วเอาไม่ได้นะฮะเขาตัดใจพอดีว่าพี่คนนี้เขาเป็นคนที่ว่ายน้ำได้นะครับว่ายน้ำเก่งนะฮะก็เลยเปลี่ยนชุดปั๊บกระโดดน้ำตุ้มเลยไม่มีชูชีพด้วยไม่มีเชือกไม่มีชูชีพนะครับโดดลงน้ำตุ้มเลยพร้อมกับเชือก1 อันนะครับเอาไว้คว้าศพนะฮะว่ายว่ายว่ายว่ายว่ายไปที่เกิดเหตุตรงกลางแม่น้ำเจ้าพยานะฮะก็ใช้มือนะครับใช้มือตัวเองนะคล้องเอาศพเลยโอ้โหเขากล้ามากมือเปล่าๆนี่นะแล้วพอเขาบอกว่าเอาตอนเอามือไปคว้าศพโอ้โหฟังฮะมันเหลวมากับมือเลยเพราะว่าศพมันหลายวันแล้วคุณฟังก็เห็นหมูหรือไก่ที่มันยุ่ยคามือแล้วไหมฮะเวลาเราต้มนานๆแล้วมันยุ่ยอย่างนั้นเลยพี่บอกว่าเอามือคว้าโอ้โหยุ่ยติดมือมาเลยทีเดียวนะฮะยุ่ยติดมือแล้วกลิ่นเนี่ยสุดๆนะฮะไม่ได้ต้องรีบทำเพราะว่าถ้าไม่ช่วยเขาก็จะช่วยไม่ได้มันจะไหลไปเรื่อยๆเลยใช้มือคว้าและใช้เชือกมัดนะฮะมัดติดตัวเองเลยเอาศพมัดติดตัวเองรู้บ้างโอ้โหแล้วคิดดูนะฮะทั้งกลิ่นนะครับทั้งมันยุ่ยติดตัวแค่ไหนก็ใช้มือตัวเองว่ายว่ายว่ายเพื่อจะขึ้นฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในจังหวะที่มาว่ายน้ำก็แรงด้วยพอว่ายยังไม่ถึงฝั่งได้ประมาณสักครึ่งนึงฮะเกิดอาการล้าฟังโอ้โหเกิดอาการล้าปรากฏว่าล้าปุ๊บเนี่ยว่าจะทำยังไงดีวะเนี่ยมองฝั่งก็อีกไกลอยู่แล้วก็มืดด้วยนะไฟตรงนั้นไม่มีนะฮะ ก็พยายามตะโกนเรียกเพื่อนกู้ภัยว่าเฮ้ยมีอะไรช่วยไหมดึงไหมเนี่ยเขาก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องไหว้ที่เขาคิดในใจว่าเอ๊ถ้าเราปล่อยพี่คนนี้ทิ้งไปเนี่ยลอยให้ลอยไปกับน้ำแล้วไปรอเอาข้างล่างเนี่ยศพเขาก็จะไม่เหลือสภาพเพราะมันยุ่ยหมดแล้วเอาไงดีหรือว่าจะโท
ทนไหว้ฝืนแบบให้ไปถึงปลายทางได้ในจังหวะนั้นนะครับก็เลยอธิษฐานหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเชื่อเนาะก็มีพ่อปู่หลวงปู่อะไรก็ว่ากันไปหลายอย่างและสิ่งหนึ่งที่อธิษฐานคือที่อธิษฐานถึงพี่คนนี้ที่เขาเกาะเอวตัวเองอยู่คุณฟังคิดดูกู้ภัยนะเอาศพมัดเอวตัวเองนะหันไปข้างหลังคือตาถลนอยู่ข้างๆนะตาถลนอยู่ข้างๆนะฮะก็เลยอธิษฐานว่าถ้าพี่วิญญาณที่มีจริงนะวิญญาณสื่อสิทธิ์มีจริงนะฮะขอให้ช่วยหน่อยเดี๋ยวจะพาขึ้นฝั่งละเดี๋ยวจะพาไปหาญาติละนะช่วยหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้หมดแรงละช่วยอะไรก็ได้นะครับเขาก็สาธุนะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็ว่าอีกก็มีกำลังวุดฮึดมาสักพักนึงนะฮะในช่วงที่กำลังว่าอยู่นะปรากฏว่ามีความรู้สึกว่านี่เขาเล่าให้ฟังนะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเหมือนมีมือมาดันข้างหลังเขาตกใจมากวิมือนะฮะมาดันข้างหลังแล้วเขาค่อยๆดันนะฮะดันเพื่อจะขึ้นฝั่งดันเบาๆดันเหมือนมีคนเอามือมาจับหลังเราฮะดันแล้วอุ๊ยอะไรพี่ก็ตกใจกู้ภัยตกใจแล้วก็แต่ว่าไม่เอะอะนะฮะด้วยความที่แบบต้องฟิลนิดนึงเดี๋ยวคนจะบอกว่าต้องเก๊กนิดนึงนะฮะเขาก็ลองหยุดไหว้ลองเอามือบอกไม่ไหว้ไม่ไหว้ก็มีมืออะไรบางอย่างดันข้างหลังอยู่ดันเบาๆนะฮะแล้วเขาก็พยายามจะประคองให้มันผ่านน้ำที่มันไหลเชี่ยวอ่ะผ่านมาแล้วก็ไปจนถึงฝั่งจนได้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรแล้วเพื่อนๆที่อยู่ก็พายโอ้พี่เก่งมากเลยนะฮะโอ้น้ำเชี่ยวค่ะนี่ยังว่ายมาได้ยังไงเนี่ยเขาก็ไม่พูดอะไรนะก็ยังสงสัยอยู่ก็เอาศพลงจากข้างหลังตัวเองจากเอวตัวเองแล้วก็เอาใส่ผ้าห่อศพมัดนะแล้วก็ไปล้างเนื้อล้างตัวนะฮะรู้สึกตกใจแล้วก็บอกว่าเอ๊หรือว่าพี่เขาจะมาหรือเปล่าหรือเจ้าตัวศพเขาจะมาช่วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมว่ารู้สึกเลยเหมือนมีคนดันหลังนะฮะเหมือนมีคนดันหลังจริงๆนะครับเพราะว่าเขาสาลองไม่ไหว้ไหว้เบาๆก็มีลักษณะของอะไรประคองช่วยดันข้างหลังก็เลยรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมันเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการจริงๆเสร็จแล้วก็ไปทำบุญให้นะครับไปทำบุญให้สู่สัมปรายภพที่ดีก็คาดว่าอาจจะเป็นวิญญาณของพี่คนนี้ที่เขาเสียชีวิตนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่อาจจะมาช่วยก็เป็นได้เหมือนกันก็เป็นเรื่องเล่าจากกู้ภัยนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้2เรื่อง2ราวนะครับกู้ภัยจะเป็นเรื่องประมาณนี้ฮะเรื่องมันจะไม่หลอนมันจะไม่มาเป็นตัวมันจะไม่ขนาดนั้นแต่มันคือเรื่องที่เป็นเรียวๆกับสิ่งที่เขาเจอนะครับเดี๋ยววันหลังจะหยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเรื่องราวหลอนๆจากกู้ภัยในคืนนี้นะครับเป็นไงบ้างหลอนไหมฮะดีใจว่ากู้ภัยนี่เขาเก่งเนาะเขาสามารถจับศพน้ำเหลืองนะฮะเดี๋ยววันหลังจะหยิบเรื่องราวของซานติก้าผับนะฮะนะหยิบเรื่องราวของสึนามินะครับมาให้ฟังกันนะครับว่ามีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจที่กู้ภัยเขาเจอแล้วก็เรื่องราวหลอนๆต่างๆมากมายนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับอาสาธุนะจ๊ะงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาฟังนักร้องซ่อนแอบกันนะฮะมางั้นขอหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับหลอนๆหลอนๆกันนะฮะกับวันสบายๆในค่ำคืนนี้เอาเพลงนี้ไหมฝนตกในทะเลแล้วกันเนาะเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะครับ

ตกในทะเลนะครับเพลงนี้จากนะครับปาล์มนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยนะครับเอาละมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันทาง FM นะฮะทางแอปทาง FM ทางบุญทลิกด้วยถ้ายังไม่หลับก็เดี๋ยวเปิดเพลงมาเพราะกันต่อตลอด24ชั่วโมงลากกันไปยาวๆเลยนะครับใครที่เป็นสายนอนดึกหรือว่าบางคนนี้ก็อาจจะเค้าเรียกไงฮะเปิดเป็นเพื่อนนอนนะเปิดทิ้งไว้แล้วก็หลับไปเลยสะดุ้งตื่นอีกทีนึงเช้าเลยนะฮะ 5:00 น 6:00 นเลยทีเดียวก็มีเหมือนกันหลายคนเปิดทิ้งไว้เป็นเพื่อนกันแล้วแต่เลยจะได้ไม่เหงากันเหมือนมีคนมาเปิดเพลงให้ฟังกันยามค่ำคืนนะครับเดี๋ยวดีเจวินทิ้งท้ายในช่วงนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟัง YouTube นักร้องซ่อนแอบกันวันนี้มี2ศิลปินนะครับที่จะให้ฟังกันพร้อมยังเดี๋ยวจะให้ฟัง2ศิลปินนะฮะงั้นเดี๋ยวล่ำลาทาง FM ทางแอปเลยกันแล้วกันเนาะทางบุญทลิกด้วยนะฮะใครจะดับแล้วก็หลับฝันดีขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับอย่างได้เน็ตโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆหลากหลายแพ็คเกจนะครับสามารถที่จะเลือกสมัครได้กับซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยมีหลากหลายโปรโมชั่นเลยนะครับฝากด้วยโอเคครับนะฮะงั้นหลับฝันดีทุกคนนะฮะในแอปพลิเคชันฝันดีทุกคนนะฮะบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

E Radio. เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862